0: โรงเรียนสอนพระธรรมวินัยมีหอวิจัยหอแสดงธรรมและหอสมุดรวบรวมพระไตรปิฎกและเอกสารทางพุทธศาสนาทำให้วัดขวานสือไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนาเท่านั้นแต่ยังเป็นศูนย์กลางการศึกษาด้านพุทธศาสนาอีกด้วย
1: เวลา 16:25 ตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งถึงท่าอากาศยานนานาชาติหน่วยบายสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามณที่นั้นนายเลเค้งหายหัวหน้าสำนักงานประธานาธิบดีในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามนายหวูไดทั้งประธานคณะกรรมการประชาชนกรุงฮานอยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จจากนั้นทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศและแถวผู้ส่งเสด็จฝ่ายไทยและฝ่ายเวียดนามตามลำดับแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยเสร็จสิ้นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14-16 กันยายน 2569ประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเป็นมิตรประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดกันซึ่งมีความคล้ายคลึงและผูกพันร่วมกันในหลายด้านทั้งในด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณียังมีความผูกพันร่วมกันในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีสันติภาพมีพลวัตและเปี่ยมด้วยศักยภาพประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อวันที่6 สิงหาคม 2519การเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของวาระการเฉลิมฉลองครบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามทั้งจะเป็นการเสริมสร้างและกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศทั้งสองในฐานะมิตรประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศย้ำจุดยืนของไทยในการประชุมคณะกรรมาธิการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคือการหาข้อยุติเรื่องเขตทางทะเลของสองประเทศที่เป็นธรรมใช้ได้จริงและยั่งยืน
2: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการประชุมครั้งแรกกับคณะกรรมาการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันครอสณสิงคโปร์ว่านายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะตัวแทนประเทศไทยได้เสนอ6จุดยืนสำคัญโดยไทยต้องการสันติภาพแต่ต้องไม่แลกกับอธิปไตยขณะที่กระบวนการประนอมครั้งนี้มีขอบเขตเฉพาะการกำหนดเขตทางทะเลระหว่างไทยกับกัมพูชาในอ่าวไทยเท่านั้นไม่เกี่ยวข้องกับอธิปไตยเหนือดินแดนทางบกรวมถึงเกาะกูดขณะเดียวกันไทยพร้อมใช้กฎหมายระหว่างประเทศแต่กฎหมายต้องอยู่บนข้อเท็จจริงรัฐบาลยืนยันว่าหากมีการกล่าวหาประเทศไทยด้วยข้อมูลที่ฝ่ายไทยเห็นว่าคลาดเคลื่อนบิดเบือนหรือไม่มีมูลไทยมีหน้าที่ชี้แจงข้อเท็จจริงและปกป้องชื่อเสียงของประเทศส่วนข้อกล่าวอ้างที่ว่าเมื่อไทยยกเลิก MOU 2544แล้วกัมพูชาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากเข้าสู่กระบวนการประนอมซึ่งไทยไม่ได้ปิดประตูแต่เสนอทางออกและเปิดประตูการเจรจามาโดยตลอดนอกจากนี้ไทยพร้อมพูดคุยบนพื้นฐานความจริงใจแต่ความจริงใจต้องเกิดจากทั้งสองฝ่ายการฟื้นความสัมพันธ์จะเกิดขึ้นได้เมื่อมีความไว้วางใจและเคารพซึ่งกันและกันและเวทีนี้ไม่ควรมีผู้ชนะหรือผู้แพ้แต่ประเทศไทยต้องไม่เป็นฝ่ายเสียสิทธิ์ซึ่งเป้าหมายของไทยคือการหาข้อยุติเรื่องเขตทางทะเลที่เป็นธรรมใช้ได้จริงและยั่งยืนและไม่ว่ากระบวนการนี้จะจบลงอย่างไรไทยกับกัมพูชายังคงเป็นประเทศเพื่อนบ้านกันต่อไปทั้งนี้จุดยืนที่นายศรีหศักดิ์นำเสนอต่อคณะกรรมาธิการสะท้อนหลักการสำคัญของรัฐบาลว่าไทยไม่ต้องการรุกรานใครไม่ต้องการดินแดนของใครและไม่ต้องการสร้างความขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้านสิ่งที่ไทยต้องการมีเพียงการรักษาสิ่งที่เป็นสิทธิ์ของประเทศไทยตามกฎหมายระหว่างประเทศนพศรแก้วคำรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอของบกลางเพิ่มเติมกว่า300ล้านบาทเพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำตั้งเป้าให้เห็นความเปลี่ยนแปลงภายใน30วัน
2: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าที่ประชุมศูนย์อำนวยการติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำครั้งที่1/2569ได้ร่วมกันวางกรอบการดำเนินงานทั้งในปัจจุบันและอนาคตอย่างเป็นระบบพร้อมทั้งขับเคลื่อนตามกรอบ7มาตรการของกรมประมงที่ต้องยกระดับการดำเนินการให้เกิดความจริงจังและต่อเนื่องในเบื้องต้นกรมประมงได้จัดเตรียมงบประมาณในส่วนที่ได้รับอนุมัติในงบประมาณปี2570วงเงิน15ล้านบาทเพื่อเริ่มดำเนินการรับมือสถานการณ์ในทันทีนอกจากนี้ที่ประชุมยังมีมติเห็นชอบขอใช้วงเงินงบกลางที่เป็นกรอบงบประมาณเดิมของปีงบประมาณ2567ที่ยังคงเหลือกว่า300ล้านบาทโดยกรมประมงได้จำแนกแผนงานตาม7มาตรการเพื่อรองรับงบประมาณดังกล่าวไว้เรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างปรับรายละเอียดให้เหมาะสมที่สุดเพื่อแก้ไขปัญหาให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยเร็วซึ่งเบื้องต้นได้ตั้งเป้าว่าภายใน30วันต้องเริ่มเห็นผลการเปลี่ยนแปลง
3: ทางกรมประมงเนี่ยได้เตรียมงบประมาณของตัวเองไว้ในข้อจำกัดที่เรามีค่อนข้างน้อยในวงเงิน15ล้านบาทที่จะเข้าไปบริหารสถานการณ์อย่างเร่งด่วนได้แล้วก็ประเด็นที่2คือที่ประชุมก็เห็นชอบเห็นควรด้วยที่จะผลักดันในการขอใช้งบประมาณงบกลางไม่ว่าจะวงเงินเหลือเท่าไหร่อย่างเช่นวงเงินที่เช็คล่าสุดน่าจะเหลือเกือบ350ล้านบาทที่ครม.เคยอนุมัติไว้ดังนั้นเนี่ยที่ประชุมก็เห็นชอบว่าให้ผลักดันในการขอใช้งบประมาณก้อนนี้
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังกล่าวถึงประเด็นที่ผู้แทนเกษตรกรในพื้นที่กรุงเทพมหานครและสมุทรสงครามได้สะท้อนถึงมาตรการการเยียวยาของรัฐบาลและ7มาตรการกำจัดปลาหมอคางดำของกรมประมงที่ผ่านมาไม่สามารถลดจำนวนปลาหมอคางดำลงได้จริงโดยย้ำว่าหลังจากนี้สิ่งที่รัฐบาลต้องดำเนินการเร่งด่วนคือการลงไปรับทราบความเดือดร้อนของประชาชนที่แท้จริงเพื่อปรับแนวทางให้สอดรับกับงบประมาณที่ได้รับโดยมุ่งเน้นไปที่การบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนและเกษตรกรให้ได้มากที่สุดนันทภาแสนตุ้มรายงาน
0: กระทรวงมหาดไทยจะหารือแนวทางการเรียกบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบที่4กับคณะกรรมการกลางในวันนี้เพื่อไม่ให้ผู้สอบโดยสุจริตเสียโอกาสคาดว่าจะเรียกบรรจุได้ภายในตุลาคมนี้นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าจะนำประเด็นกรอบเวลาและแนวทางการบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นรอบที่4เข้าหารือในที่ประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางในวันนี้พร้อมกำหนดกรอบการทำงานให้สามารถแก้ปัญหาไปพร้อมกับการจัดการผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตตามข้อเท็จจริงและหลักฐานรวมถึงดูแลผู้ที่สอบแข่งขันโดยสุจริตซึ่งมีสิทธิตามกระบวนการไม่ต้องเสียโอกาสจากปัญหาที่เกิดขึ้นเบื้องต้นวางเป้าหมายว่าการเรียกบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบที่4ต้องเดินหน้าให้ได้ภายในเดือนตุลาคมนี้โดยการประชุมกกลางวันนี้จะเป็นขั้นตอนสำคัญในการหารือกรอบเวลาและรายละเอียดการดำเนินการก่อนเข้าสู่ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไป
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อสว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครพนมที่หมู่3บ้านอุ่นนาตำบลท่าเรืออำเภอนาว่าจังหวัดแพร่ที่หมู่6บ้านแม่หลัวตำบลป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนที่โรงเรียนบ้านเหล่ายาวตำบลเหล่ายาวอำเภอบ้านโฮงจังหวัดสงขลาที่หมู่2โรงเรียนบ้านรัดปูนตำบลเชิงแสอำเภอกระแสสินจังหวัดสุโขทัยที่วัดปากน้ำตำบลปากน้ำอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสระแก้วที่ศาลเจ้าแม่วังใหม่ตำบลวังใหม่อำเภอวังสมบูรณ์ขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
4: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
5: ข่าวดีของการศึกษาไทยผลการประเมินพีซ่าพบว่าเด็กไทยมีคะแนนดีขึ้น3ด้านและอันดับประเทศไทยขยับขึ้นจากอันดับ58มาอยู่ที่อันดับ53วิทยาศาสตร์ได้432คะแนนเพิ่มขึ้น23คะแนนขณะที่คณิตศาสตร์และการอ่านเพิ่มขึ้นด้านละ13คะแนนที่สำคัญประเทศไทยยังเป็น1ใน8ประเทศและเขตเศรษฐกิจที่คะแนนทั้ง3ด้านเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญสะท้อนว่าเด็กไทยมีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์ ะการใช้เหตุผลและการนำความรู้ไปใช้ได้ดีขึ้นรัฐบาลย้ำว่าพีซ่าไม่ใช่เรื่องของอันดับแต่จะนำข้อมูลการพัฒนาการเรียนรู้ให้ตรงกับเด็กแต่ละกลุ่มให้มากขึ้นพร้อมเดินหน้าวางรากฐานทักษะรู้เท่าทันสื่อและ AI ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาให้เด็กแยกแยะข้อมูลให้เป็นใช้ AI อย่างมีวิจารณญาณและรับผิดชอบเป้าหมายของเราไม่ใช่แค่คะแนนดีขึ้นแต่คือทำให้เด็กไทยคิดเป็นแก้ปัญหาเป็นรู้เท่าทันสื่อและใช้ AI เป็นพร้อมรับโลกอนาคตสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได
8: ้เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
7: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
0: 7:16 น.ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนพบหารือกับนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านที่กรุงปักกิ่งของจีนเมื่อวานนี้โดยนายหวังอี้เรียกร้องให้อิหร่านและสหรัฐใช้ความยับยั้งชั่งใจและการกลับมารื้อฟื้นการเจรจาสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางพร้อมเน้นย้ำว่าจีนไม่ต้องการให้ความขัดแย้งดังกล่าวลุกลามไปยังเยเมนและทะเลแดงขณะที่นายอารักชีระบุว่าอิหร่านต้องการที่จะแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยวิธีทางการทูตอย่างไรก็ตามอิหร่านจะยังคงยืนหยัดปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของตนอย่างเต็มที่ต่อไปพร้อมเรียกร้องให้สหรัฐปฏิบัติตามบันทึกความเข้าใจที่ลงนามไว้กับอิหร่านอย่างจริงจังเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างกัน
1: กระทรวงการต่างประเทศซาอุดีอาระเบียออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีเป้าหมายในพื้นที่ทางตอนใต้ของนครมักกะซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมาพร้อมเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวถือเป็นการก่อการร้ายโดยมุ่งเป้าโจมตีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในนครมักกะกระทรวงการต่างประเทศซาอุดีอาระเบียยังให้คำมั่นว่ารัฐบาลซาอุดีอาระเบียจะดำเนินมาตรการที่จำเป็นเพื่อปกป้องสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และประชาชนในซาอุดีอาระเบียจากการโจมตีของกลุ่มกบฏฮูตีขณะที่ล่าสุดโฆษกกลุ่มกบฏฮูตีไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวเพียงแต่อ้างว่าเครื่องบินรบรุ่น F-15 ของกองทัพซาอุดีอาระเบียถูกกลุ่มกบฏฮูตียิงตกระหว่างดำเนินปฏิบัติการโจมตีในจังหวัดมาริบทางตะวันออกเฉียงเหนือของเยเมนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
9: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่จังหวัดไอจิและเมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นในกีฬาฟุตบอลชายกลุ่ม A นัดแรกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยเฉือนเอาชนะคีร์กีซสถาน3-2เก็บชนะนัดแรกได้สำเร็จโดยนัดที่2ทีมนักเตะไทยจะพบกับฮ่องกงในวันที่20กันยายนเวลา 14:00 น.ถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวี32ด้านทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยประเดิมสนามเอเชียนเกมตบเอาชนะมองโกเลีย3-0เซตประเดิมเก็บชนะนัดแรกได้สำเร็จโดยนัดต่อไปทีมนักตบสาวไทยจะพบกับคีร์กีซสถานวันที่17กันยายนเวลา 17:00 น.ถ่ายทอดสดทาง PPTV HD 36ลลนาธาราฤดีนักเทนนิสหญิงมือ1ของไทยและมืออันดับ61ของโลกขอถอนตัวจากการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้โดยชี้แจงว่ามีความจำเป็นที่จะต้องปรับความเหมาะสมของแผนการพัฒนาผลงานและอันดับโลกซึ่งมีผลต่อการคัดเลือกอันดับนักกีฬาเข้าสู่กีฬาโอลิมปิกเกมทั้งนี้ทีมเทนนิสไทยจะมีนักกีฬาฝีมือดีอย่างมนัญชยาสว่างแก้วมืออันดับ88ของโลกซึ่งมีโอกาสสร้างผลงานที่ดีในเอเชียนเกมครั้งนี้เทควันโดท่ารำภูมิเซ่ชิงแชมป์โลกรายการชุนชอนเวิลด์เทควันโดภูมิเซ่แชมเปี้ยนชิพ2026ที่เมืองชุนชอนประเทศเกาหลีใ ในวันแรกประเภทฟรีสไตล์เดี่ยวชายรุ่นอายุไม่เกิน17ปีปนัทธรสิริโสมดาวรุ่งวัย16ปีจากลพบุรีทำได้ 9.16 คะแนนคว้าเหรียญทองแดงมาครองส่วนเหรียญทองเป็นของเกาหลีใต้ 9.60 คะแนนและเหรียญเงินเม็กซิโก 9.28 คะแนนพันจาอากาศเอกณัฐพงษ์เกษาพันธ์เลขาธิการสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเป็นประธานแถลงข่าวการแข่งขันวอลเลย์บอลรายการ Domestic Power Volleyball Academy League ประจำปี2569แข่งขันระหว่างวันที่20ถึง29กันยายนที่ยิม 4,000 ที่นั่งสนามกีฬาเทศบาลนครปฐมโดยประเภททีมชายมีทั้งหมด8ทีมแบ่งเป็นสาย A A4H เกาะกูดคาบาน่าพิษณุโลก VC บัณฑิตเอเชียเมืองพลและสโมสรวอลเลย์บอลนครราชสีมา 3M ฟรีม VCส่วนสาย B ประเสริฐนิกรกุลสตรองวิงเซนเซวีซีไดมอนด์ฟู้ดไฟเชฟสมุทรสาครและวิทยาลัยนครราชสีมาขามทะเลสอส่วนประเภททีมหญิง8ทีมได้แก่สาย A อ่างทองมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ VC นครปฐม SSRU อนุจดชนบุรีราชมงคลธัญบุรี VC สุพรีมทิพยชนบุรี E-Tech ส่วนสาย B นครราชสีมา 3M ฟิล์ม VC กาญจนบุรีพาวเวอร์วอลเลย์บอลคลับ GLO มิราเคิลนครนนท์และมหาวิทยาลัยขอนแก่นขอนแก่นสตาร์ด้านการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลอาชีพรายการโปรชาเลนจ์ประจำปี2570กำลังอยู่ในช่วงเปิดรับสมัครทีมเข้าร่วมการแข่งขันก็จะไปแข่งขันในช่วงระหว่างวันที่19ถึง25ตุลาคมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่5ในช่วงวันนี้ถึงวันที่20กันยายนประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนในวันนี้หลังจากนั้นภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในวันถัดไปทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งถึง20กันยายนนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางลำพูนพะเยาสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดน่านแพร่และอุตรดิตถ์อุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยและหนองคายอุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและสงขลาอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่และตรังโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:27 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง30เซนติเมตรและเวลา 20:32 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร56เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:05 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง17เซนติเมตรและเวลา 15:43 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง68เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:26 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:18
10: 1นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกอำนวยความสะดวกผู้ประกอบการขนส่งโดยขยายช่องทางการให้บริการการขอรับและต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางและส่วนบุคคลด้วยรถบรรทุกทั้งในประเทศและระหว่างประเทศผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐโดยสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการผ่านสมาร์ทโฟนเพียงเครื่องเดียวทำให้การยื่นคำขอและเอกสารหลักฐานทำได้ง่ายทุกที่ทุกเวลาสามารถติดตามสถานะได้แบบเรียลไทม์และชำระค่าธรรมเนียมผ่านระบบ e-payment ของกรมบัญชีกลางก่อนได้รับใบอนุญาตในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์หรือ e-license ทั้งนี้ปัจจุบันระบบดังกล่าวได้เปิดให้บริการขอรับใบอนุญาตและต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางและส่วนบุคคลด้วยรถบรรทุกดังนี้ 1. ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถบรรทุกในวงเล็บ70ในประเทศได้แล้วทั่วประเทศ2. ใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคลด้วยรถบรรทุกในวงเล็บ80ในประเทศในเขตกรุงเทพมหานคร 3. ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางและส่วนบุคคลด้วยรถบรรทุกระหว่างประเทศในวงเล็บ70-80ระหว่างประเทศในเขตกรุงเทพมหานครค่ะ
11: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
12: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
13: วันนี้เสนอคำว่าพระแท่นราชบัลลังก์ประดับมุกตอนที่1พระแท่นราชบัลลังก์ประดับมุกตั้งอยู่กลางท้องพระโรงพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทกางกั้นด้วยพระนพพระดลมหาเสวตฉัตรเจ้าพระยามหาเสนาบุญนาคสมุหพระกลาโหมต้นสกุลบุญนาคเป็นผู้อำนวยการสร้างถวายพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระแท่นทำด้วยไม้แกะสลักอย่างประณีตฝังมุกเป็นลายกระหนกแบบศิลปะไทยฝีมือการฝังมุกงดงามมากสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ทรงยกย่องว่าเป็นฝีมือครูในการประดิษฐานพระบรมศพหรือพระศพที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทได้เชิญพระพุทธรูปประจำพระชนมวารมาประดิษฐานบนพระราชบัลลังก์นี้
12: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst
14: คุณกำลังฟัง Not Wave 94.25 ออกอากาศจากอาคาร SR Condominium ตำบลหนองป่าครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร098-428-9823
15: ประกันภัยกับไทยพัฒน์ประกันภัยกับไทยพัฒน์
16: สวัสดีครับทุกคนเคยไหมครับ จอดรถทิ้งไว้ที่ห้างเดินออกมาอีกทีอ้าวรถมันหายไปไหนเนี่ยแบบเนี้ยใจหล่นลงไปอยู่ที่ตะตุ่มเลยนะนั่นน่ะ
17: โอ้โหพี่กอล์ฟฟังแล้วผมประมวลผลความเศร้าแทนเลยครับเรื่องรถหายนี่คือฝันร้ายของคนรักรถจริง
16: ๆนั่นดีแล้วในฐานะที่นายเป็น AI อัจฉริยะเนี่ยนายช่วยตามรถให้พี่ได้เปล่านายมีฟิลเตอร์สแกนหาไหมว่ารถไปอยู่ที่ไหน
17: แหมพี่ผมเป็น AI ในสตูไม่ใช่ดาวเทียมสายลับนะพี่กอล์ฟแต่ถ้าถามว่าประกันช่วยอะไรได้บ้างอันนี้ผมมีข้อมูลเป๊ะๆครับ
16: ไหนลองว่ามาดิถ้าทำประกันไว้แล้วเนี่ยรถโดนขโมยเราจะได้อะไรบ้างอ่ะ
17: ถ้าพี่กอล์ฟทำประกันชั้น1หรือแผนที่คุ้มครองกรณีรถหายไว้ทางประกันเขาจะช่วยชดเชยค่าเสียหายให้ตามทุนประกันที่ทำไว้ครับคือถึงรถจะหายไปแต่เงินทุนที่ทำประกันไว้จะกลับมาช่วยเยียวยาหัวใจพี่แน่นอนครับ
16: เอออย่างน้อยก็ไม่ได้หายไปทั้งรถทั้งเงินนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าจอดไว้เฉยๆแล้วโดนใครไม่รู้มาชนจนยับเลยล่ะ
17: ประกันชั้น1ก็คุ้มครองครับพี่ไม่ว่ารถจะหายถูกขโมยหรือจอดไว้แล้วโดนชนแบบไร้คู่กรณีเราดูแลหมดเรียกว่าอุ่นใจทุกที่ที่จอดเลยครับ
16: ชัดเจนใครที่ขวัญอ่อนกลัวรถหายนะครับหรือว่าอยากจอดรถแบบไม่ต้องพะวงโทรมาหาเราได้ที่ไทยพัฒนาประกันภัยสาขาเชียงใหม่ได้เลยนะครับ0818853600
17: หรือจะแวะมาคุยกับพี่ๆที่สำนักงานตรงถนนระแกงที่ช้างคลานก็ได้นะครับไปจอดรถแถวนั้นได้มีคนดูแลแน่นอน
15: ประกันภัยกับไทยพัฒนาประกันภัยกับไทยพัฒนา
14: ชีวิตยุคนี้อะไรอะไรก็ต้องไวประกันก็เหมือนกันไทยพัฒนาประกันภัยมีให้เลือกหลายแบบไม่ว่าจะเป็นประกันภัยรถยนต์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลประกันอัคคีภัยและประกันภัยอื่นๆบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจเครือข่ายสาขามากกว่า60สาขาทั่วไทยเคลมง่ายไม่ซับซ้อนเบี้ยประกันสบายกระเป๋า
18: wow.
14: อุ่นใจทุกเส้นทางทุกสถานการณ์เลือกประกันที่คิดเพื่อคุณจริงๆไทยพัฒนาประกันภัยจำกัดมหาชนประกันไทยที่เข้าใจคนไทยสาขาเชียงใหม่โทร0818853600
19: ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาวศูนย์บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
20: สยามทีวี
21: ใหม่เครื่องปรับอากาศ Imminent รุ่น XL GM ด้วย GoFin คอยเคลือบสารสีทองและฟิลเตอร์5ขั้นตอน Imminent XL GM ขั้นสุดของ XL Inverter เร่งสุดความเย็นและความทนทานระดับ Go
22: เปิดแล้ว ESY Supply ถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีตัวแทนจำหน่าย Imminent Air ในจังหวัดเชียงใหม่พบโปรสุดคุ้มฉลองเปิดร้านใหม่โทร0917724314
21: Imminent เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลก
23: ชอบร้องแบบนี้
24: ผมไม่มีสิทธิ์ถึงถ้าคิดถึงก็ได้แค่นั้น
23: แบบนี
24: ้
23: หรือว่าแบบนี
25: ้
23: ไม่ว่าคุณจะชอบร้องแบบไหนก็มาได้ที่ We Sing Along Karaoke
2: ร้องเพลงโปรดกับระบบเสียงคุณภาพปาร์ตี้วันเกิดเลี้ยงบริษัทนัดเพื่อนมาสังสรรค์ก็มีทั้งห้องคาราโอเกะส่วนตัวและโซนบาร์บรรยากาศสบายๆเจอกันได้ทุกวันที่ We Sing Along Karaoke โครงการ T Square แยกแสงตะวันชั้น3ตรงข้ามพันทิพย์พลาซ่าติดตามรายละเอียดโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage We Sing Along Karaoke
3: Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร098-428-9823
4: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงได้ที่ Northwave 9425

0: เพลงแบบไม่มีดีเจมากวนใจได้ที่ Not Wave 9425
1: ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไหวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนทีหลังดาวน์0บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
2: โอนเงินก็ต้องไวแล้วทำไมประกันจะช้าได้ล่ะ
0: ไทยพัฒนาประกันภัยดูแลไวทันใจราคาไม่แรงแต่ความคุ้มครองจัดเต็ม
2: มีบริการให้คุณเลือกหลายรูปแบบหลายประเภทพร้อมทั้งบริการฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงแถมเบี้ยประกันไม่สูงปรึกษาได
0: ้อยากอุ่นใจไม่ต้องคิดนานเลือกเลยไทยพัฒนาประกันภัยจำกัดมหาชนประกันดีๆที่ทันทุกจังหวะชีวิตคุณสาขาเชียงใหม่โทร0818853600
3: ใครๆก็รับวางแผนผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์แต่ใครที่จะผลิตสื่อและผลิตสุ่มแบบที่คุ้มค่าคุยง่ายงานดีลูกค้าแฮปปี้มีความสุขตั้นพิมพ์มีเดียรับวางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสื่อกับตั้นพิมพ์มีเดียโทรเลย0984289823
0: Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร0984289823
4: ฟังเพลงเพราะได้มากกว่าใครทั้งเพลงใหม่เพลงเก่าได้ที่ Not Wave 9425

0: ของตามได้แน่แค่เปิด Not Wave
1: I'm gonna go to the next one.

0: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงได้ที่ Northwave 9425
1: ประกันภัยกับไทยพัฒน์ประกันภัยกับไทยพัฒน
2: ์กลับมาอีกครั้งกับประกันภัยกับไทยพัฒน์พี่กอล์ฟแล้วก็มิสเตอร์ไทยพัฒน์เจ้าเก่าครับวันนี้มีคำถามจากทางบ้านมาเยอะมากๆเลยโดยเฉพาะเรื่องของรถเก่ากับเรื่องของการเคลมครับมิสเตอร์ไทยพัฒน
3: ์มาเลยพี่ผมพร้อมสแกนคำตอบแล้วครับ
2: คำถามแรกก่อนเลยเขาบอกว่าเป็นรถเก่าครับพี่จะต้องทำประกันไหมแล้วถ้าเกิดว่าเราเคลมบ่อยเนี่ยตัวเบี้ยประกันจะแพงขึ้นหรือเปล่าร
4: ถเก่าควรทำครับพี่อย่างน้อยคุ้มครองคู่กรณีไว้ก็อุ่นใจกว่าส่วนเรื่องการเคลมถ้าเราเคลมทีหรือเป็นฝ่ายผิดบ่อยๆเบี้ยมีโอกาสแพงขึ้นแน่นอนครับเพราะฉะนั้นขับขี่ปลอดภัยไว้ดีที่สุดครับพี่
2: แล้วถ้าบางคนบอกว่าเป็นสายจอดล่ะรถไม่ค่อยได้ขับเลยแบบนี้ต้องทำประกันไหมทำแล้วมันจะคุ้มหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดว่าประกันหมดล่ะนานๆมาดูทีเนี่ยมันจะต้องทำยังไงมิสเตอร์ไทยพัท
4: จำเป็นสิครับพี่เพราะอุบัติเหตุไม่เลือกเวลาถ้าประกันหมดต้องรีบต่อทันทีอย่าให้ขาดความคุ้มครองเด็ดขาดและถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาจริงๆสิ่งแรกที่ต้องทำคือโทรหาบริษัทประกันก่อนเลยครับ
2: ตอบแบบนี้ชัดเจนมากเลยมิสเตอร์ไทยพัฒน์เอาเป็นว่าถ้าใครที่อยากจะปรึกษารายละเอียดในการทำประกันจะต้องติดต่อได้ยังไงล่ะครับ
4: โทรหาแก๊งไทยพัฒนาได้เลยครับพี่ก๊อฟที่0818853600หรือแวะมาหาเราที่บริษัทไทยพัฒนาประกันภัยจำกัดมหาชนเลขที่144/2ถนนระแกงย่านช้างคลานในเมืองเชียงใหม่ได้เลยนะครับ
1: ประกันภัยกับไทยพัฒน์ประกัน
5: ถ้าคุณเป็นคนชอบฟังเพลง Northwave 9425เพราะกว่าฟังได้มากกว่า

0: สนับสนุนทุกการร้องเพลงโดย We Sing Along Karaoke เชียงใหม่โครงการ T Square 4แยกแสงตะวันชั้น3ตรงข้ามพันทิพย์พลาซ่า
1: ใหม่เครื่องปรับอากาศ Imminent รุ่น XL GM ด้วย GoFin คอยเคลือบสารสีทองและฟิลเตอร์5ขั้นตอน Imminent XL GM ขั้นสุดของ XL Inverter เร่งสุดความเย็นและความทนทานระดับ Go
2: เปิดแล้ว ESY Supply ถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีตัวแทนจำหน่าย Imminent Air ในจังหวัดเชียงใหม่พบโปรสุดคุ้มฉลองเปิดร้านใหม่โทร0917724314
1: Imminent เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลก
3: ใครก็รับวางแผนผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์แต่ใครที่จะผลิตสื่อและผลิตสุ่มแบบที่คุ้มค่าคุยง่ายงานดีลูกค้าแฮปปี้มีความสุขตั้นพิมพ์มีเดียรับวางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสื่อกับตั้นพิมพ์มีเดียโทรเลย0984289823
0: ถ้าพูดถึงขนส่งของคนเหนือชื่อที่อยู่ภาคเหนือมานานต้องนี่เลยนิมซีเสงขนส่ง1988สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางขาเข้าให้บริการขนส่งสินค้าทั่วภาคเหนือไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคหรือสินค้าทั่วไปทุกสิ่งสามารถส่งได้ส่งเร็วทันใจไว้ใจได้ต้องที่นี่นิมซีเสงขนส่ง1988เปิดบริการมานานมีประสบการณ์และเรายังมีสาขาครอบคลุมหลายจังหวัดทั่วภาคเหนือตอนบนภายในเขตพื้นที่8จังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่น่านพะเยาเชียงรายแม่ฮ่องสอนให้บริการวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเปิดให้บริการทั้ง23สาขาและที่สำคัญราคาไม่แพงอย่างที่คิดเพราะเราเข้าใจคนเหนือและเข้าใจงานขนส่งเป็นอย่างดีนิ่มซีเซ็งขนส่ง1988ส่งของสิ่งใดส่งได้ฉับไวรับได้ทันใจใช้นิ่มซีเซ็งสอบถามรายละเอียดได้ที่ call center สำนักงานใหญ่เชียงใหม่0521350089หรือติดต่อสาขาใกล้บ้าน
4: บริษัท1 to 1 North จำกัดผลิตบรรจุภัณฑ์น้ำดื่มขวดเพชรสำหรับน้ำดื่มน้ำผลไม้หลากหลายขนาดหลากหลายรูปแบบและฝาขวดพร้อมบริการออกแบบฉลากและบล็อกสกรีนแบบต่างๆทั่วภาคเหนือโทร0539632500
0: North Wave 9425เปิดเมื่อไหร่ร้องตามได้ทุกเพลง

0: คุณกำลังฟัง Not Wave 94.25 ออกอากาศจากอาคาร SR Condominium ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร098-428-9823
1: ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาวศูนย์บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
2: ใครๆก็รับวางแผนผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์แต่ใครที่จะผลิตสื่อและผลิตสุ่มแบบที่คุ้มค่าคุยง่ายงานดีลูกค้าแฮปปี้มีความสุขตั้นพิมพ์มีเดียรับวางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสื่อกับตั้นพิมพ์มีเดียโทรเลย0984289823
0: Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร098-428-9823
3: ฟังเพลงเพราะได้มากกว่าใครทั้งเพลงใหม่เพลงเก่าได้ที่ Not Wave 9425

0: Northwave 9425เพราะกว่าฟังได้มากกว่า
1: ป๊าป๊าป๊า

0: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงได้ที่ Northwave 9425
1: ประกันภัยกับไทยพัฒน์ประกันภัยกับไทยพัฒน
2: ์สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมพี่กอล์ฟแล้วก็มิสเตอร์ไทยพัฒน์พาร์ทเนอร์ AI ที่จะมาตอบทุกคำถามเกี่ยวกับประกันภัยในประกันภัยกับไทยพัฒน์ครับ
3: สวัสดีครับพี่กอล์ฟวันนี้ผมอัปเกรดซอฟต์แวร์มาพร้อมตอบทุกคำถามประกันแบบเคลียร์เลยครับ
2: ดีเลยมิสเตอร์ไทยพัฒน์มีคนถามมาเยอะเลยว่าประกันแต่ละชั้นเนี่ยมันต่างกันยังไงบางคนบอกว่าทำไมประกันชั้นหนึ่งมันจ่ายแพงๆแล้วมันได้อะไรบ้างแล้วบางคนก็บอกว่าถ้าเกิดมีเงินน้อยเนี่ยจ่ายแค่ประกันชั้น3มันจะคุ้มไหมไหนเล่ามาสิ
3: จัดไปครับพี่ประกันชั้นหนึ่งนี่คือสายเปย์ครับคู่กรณีคือเขาชนเราหรือเราชนเขาประกันคุ้มครองทั้งสองฝ่ายรวมไปถึงรถหายไฟไหม้น้ำท่วมก็คุ้มครองหมดครับส่วนชั้น2 plus เบี้ยจะถูกกว่าแต่เงื่อนไขคือไม่คุ้มครองถ้าชนแบบไม่มีคู่กรณีนะพี
2: ่เข้าใจละแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่ามีเงินน้อยงบน้อยแล้วประกันชั้น3กับ3 plus เนี่ยมันจะช่วยมันจะคุ้มแล้วมันจะแตกต่างกันยังไงล่ะ
3: ใช่ครับพี่ชั้น3และ3 plusคือทางเลือกเพิ่มสำหรับคนงบน้อยแต่ใจสู้ไม่ว่าจะเป็นรถตกถนนหรือรถไปชนรั้วข้างบ้านเราก็มีแผนรองรับให้เหมาะกับคนอยากเซฟเงินแต่ยังอยากมีความคุ้มครองไว้ให้อุ่นใจครับ
2: สรุปก็คือเราจะต้องดูว่างบเราเท่าไหร่และต้องการความคุ้มครองเท่าไหร่นั่นเองนะครับมิสเตอร์ไทยพัฒน์เขาตอบมาให้ได้หมดเลยและที่สำคัญไทยพัฒนาประกันภัยเขาก็จัดได้ทุกชั้นทุกงบประมาณและความเหมาะสมเลยแต่จะติดต่อได้ยังไงล่ะมิสเตอร์ไทยพัฒน์บอกสิ
3: โทรหาแก๊งไทยพัฒนาได้เลยครับพี่กอล์ฟที่0818853600หรือแวะมาหาเราที่บริษัทไทยพัฒนาประกันภัยจำกัดมหาชนเลขที่144/2ถนนระแกงย่านช้างคลานในเมืองเชียงใหม่ได้เลยนะครับ
1: ประกันภัยกับไทยพัฒน์ประกันภัยกับไทยพัฒน
4: ์ถ้าคุณเป็นคนชอบฟังเพลง Northwave 9425เพราะกว่าฟังได้มากกว่า

0: นอตเวฟ9425เปิดเมื่อไหร่ร้องตามได้ทุกเพลง
1: ใหม่เครื่องปรับอากาศ Imminent รุ่น XL GM ด้วย Goldfin คอยเคลือบสารสีทองและฟิลเตอร์5ขั้นตอน Imminent XL GM ขั้นสุดของ XL Inverter เร่งสุดความเย็นและความทนทานระดับ Gold
2: เปิดแล้ว ESY Supply ถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีตัวแทนจำหน่าย Imminent Air ในจังหวัดเชียงใหม่พบโปรสุดคุ้มฉลองเปิดร้านใหม่โทร0917724314
1: Imminent เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลก
3: บริษัท1 to 1 North จำกัดผลิตบรรจุภัณฑ์น้ำดื่มขวดเพชรสำหรับน้ำดื่มน้ำผลไม้หลากหลายขนาดหลากหลายรูปแบบและฝาขวดพร้อมบริการออกแบบฉลากและบล็อกสกรีนแบบต่างๆทั่วภาคเหนือโทร053-963-250
4: แป้นพิมพ์มีเดียรับฟังแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสื่อกับแป้นพิมพ์มีเดียโทรเลย0984289823
0: Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร0984289823ฟังเพลงออนไลน์ได้ที่ notwavestation.com ฟังเพลงแบบไม่มีดีเจมากวนใจได้ที่ notwave 9425

พลงเพราะต่อเนื่องที่ Northwave 9425

0: คุณกำลังฟัง Not Wave 94.25 ออกอากาศจากอาคาร SR Condominium ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร098-428-9823
1: ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไหวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาวน์0บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
2: โอนเงินก็ต้องไวแล้วทำไมประกันจะช้าได้ล่ะ
0: ไทยพัฒนาประกันภัยดูแลไวทันใจราคาไม่แรงแต่ความคุ้มครองจัดเต็ม
2: มีบริการให้คุณเลือกหลายรูปแบบหลายประเภทพร้อมทั้งบริการฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงแถมเบี้ยประกันไม่สูงปรึกษาได
0: ้อยากอุ่นใจไม่ต้องคิดนานเลือกเลยไทยพัฒนาประกันภัยจำกัดมหาชนประกันดีๆที่ทันทุกจังหวะชีวิตคุณสาขาเชียงใหม่โทร081-885-3600
3: ใครๆก็รับวางแผนผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์แต่ใครที่จะผลิตสื่อและผลิตสุ่มแบบที่คุ้มค่าคุยง่ายงานดีลูกค้าแฮปปี้มีความสุขตั้นพิมพ์มีเดียรับวางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสื่อกับตั้นพิมพ์มีเดียโทรเลย0984289823
0: Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร0984289823

0: ถ้าคุณเป็นคนชอบฟังเพลง Not Wave 9425เพราะกว่าฟังได้มากกว่า
1: ประกันภัยกับไทยพัฒน์ประกันภัยกับไทยพัฒน
2: ์สวัสดีครับวัยรุ่นว่ายังไงมิสเตอร์ไทยพัฒน์ยุคนี้เนี่ยใครๆเขาค่อยฮิตขับรถ EV กันเนาะพี่เองเนี่ยนะก็อยากจะล้ำกับเขาบ้างแหละแต่แหมแอบไปเห็นราคาค่าเปลี่ยนแบตเตอรี่มาแทบสุดเลยแพงจนซ่อมทีเนี่ยพี่ว่าต้องมีร้องไห้แน่ๆเลยแบบเนี้ยถ้าเกิดแบตมันมีปัญหาขึ้นมาประกันน่ะเขาจะช่วยได้ไหมล่ะมิสเตอร์ไทยพัท
3: ประมวลผลความกังวลให้แล้วครับพี่ก๊อฟชาวรถ EV สบายใจได้เลยเพราะตอนนี้ไทยพัฒนาประกันภัยเรามีแผนประกันภัยสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะซึ่งตัวแบตเตอรี่เนี่ยถือเป็นหัวใจและเป็นชิ้นส่วนของรถถ้าเกิดอุบัติเหตุชนปั้งจนแบตพังเสียหายประกันชั้น1ดูแลให้อยู่แล้วครับ
2: อ้าวแล้วเขาจ่ายให้เราเต็มร้อยหรือเปล่าหรือว่าเขาจะหักค่าเสื่อมตามอายุการใช้งานไปด้วยอ่ะ
3: เป็นคำถามที่ดีมากครับพี่ปกติแล้วเขาจะมีเงื่อนไขการชดเชยค่าเปลี่ยนแบตเตอรี่ตามอายุปีของรถครับแต่ถ้าพี่อยากได้แบบอุ่นใจสุดๆแนะนำให้ปรึกษาตอนทำสัญญาเลยว่าสามารถคุ้มครองแบตเตอรี่แบบ 100% เต็มโดยไม่หักค่าเสื่อมได้ไหมปีไหนๆชนมาก็เคลมกริปเหมือนได้แบตลูกใหม่แน่นอนครับ
2: เออดีขับรถล้ำๆแล้วก็ต้องมีความคุ้มครองที่ล้ำตามไปด้วยเนาะใครที่ขับรถ EV อยู่แล้วอยากจะอุ่นใจโทรหาไทยพัฒนาประกันภัยสาขาเชียงใหม่ได้เลยนะครับที่081-885-3600
4: หรือจะแวะมาคุยที่ถนนระแกงย่านช้างคลานก็ได้นะครับพี่ๆยินดีต้อนรับสายรักโลกทุกคนครับ
2: เดี๋ยวขอไปเลือกรถ EV สวยๆสักคันก่อนนะเดี๋ยวมานะมิสเตอร์ไทยพาร์ท
1: ประกันภัยกับไทยพาร์ทประกันภัยกับไทยพาร์ท
0: Not Wave 9425เปิดเมื่อไหร่ร้องตามได้ทุกเพลง

0: ังเพลงแบบไม่มีดีเจมากวนใจได้ที่ Not Wave 9425
1: หนังฮอลลีวูดฟอร์มยักษ์หนังไทย
2: หรือหนังเกาหลีสุดฟิน
1: หนังอินดี้
2: หนังการ์ตูนหนังอนิเมะ
1: หรือหนังใหม่ทุกประเภท
3: ดูฟินฟินราคาเบาๆกับจอยักษ์เสียงกระหึ่มกับแพ็กเกจดูหนังเหมาจ่ายรายเดือน M-Pass จาก Major Cineplex Group
1: สุดฟินจ่าย200บาทต่อเดือนสำหรับนักเรียนนักศึกษาและ300บาทต่อเดือนสำหรับบุคคลทั่วไปให้ดูหนังใหม่ทุกเรื่องทุกรอบทุกสาขา
3: อัปเดตเทรนด์ภาพยนตร์ใหม่ๆพร้อมกันกับ M-Pass ได้แล้ววันนี้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ Major Cineplex ทุกสาขาทั่วประเทศ
1: รายละเอียดเพิ่มเติมทาง majorcineplex.com
4: ย้ายบ้านย้ายออฟฟิศหรือส่งของชิ้นใหญ่ให้เรื่องขนย้ายเป็นเรื่องง่ายนิ่ม Moving บริการขนส่งครบวงจรทีมงานมืออาชีพดูแลของคุณอย่างใส่ใจตรงเวลาปลอดภัยมั่นใจในทุกการขนย้าย
5: wow.
4: นึกถึงขนส่งนึกถึงนิ่ม Moving ย้ายเมื่อไหร่ให้นิ่มดูแลนิ่ม Moving บริการขนย้ายสินค้าด้วยทีมงานคุณภาพภายใต้ความพร้อมของรถและอุปกรณ์ราคาเริ่มต้นที่900บาท

0: สอบถามเพิ่มเติม0818815585
1: บริษัท One to One North จำกัดผลิตบรรจุภัณฑ์น้ำดื่มขวดเพชรสำหรับน้ำดื่มน้ำผลไม้หลากหลายขนาดหลากหลายรูปแบบและฝาขวดพร้อมบริการออกแบบฉลากและบล็อกสกรีนแบบต่างๆทั่วภาคเหนือโทร053-963-250
2: ใหม่เครื่องปรับอากาศ Imminent รุ่น XL GM ด้วย Ofin คอยเคลือบสารสีทองและฟิลเตอร์5ขั้นตอน Imminent XL GM ขั้นสุดของ XL Inverter เร่งสุดความเย็นและความทนทานระดับโก
3: เปิดแล้ว ESY Supply ถนนสมโพชเชียงใหม่700ปีตัวแทนจำหน่าย Imminent Air ในจังหวัดเชียงใหม่พบโปรสุดคุ้มฉลองเปิดร้านใหม่โทร091-772-4314
2: Imminent เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลก
4: ตั้นพิมพ์มีเดียรับวางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสื่อกับตั้นพิมพ์มีเดียโทรเลย0984289823
5: Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร098-428-9823
6: พี่ๆช่างแอร์ครับถ้าเกิดอยากซื้อแอร์และอะไหล่ช่วงนี้แนะนำไปที่ ESY Supply ศูนย์รวมแอร์และอะไหล่ครบวงจรของพร้อมอุปกรณ์ครบจบในที่เดียวพิเศษช่วงนี้ ESY Supply เขาจัดโปรครับดับเบิลคุ้มเมื่อซื้อแอร์คุ้มที่1รับเงินคืน300บาทคุ้มที่2รับบัตรกำนันโลตัส200บาทและถ้ามีงานเข้าแต่เงินยังหมุนไม่พอ ESY Supply เขามีเครดิตช่างแอร์วงเงินสูงสุดถึง 300,000 บาทให้เครดิตนาน45วันครับอนุมัติสมัครง่ายรู้ผลไวรับของติดตั้งก่อนได้เลยงานไม่สะดุดเงินไม่ขาดมือแน่นอนรีบหน่อยก็ดีนะครับสอบถามเพิ่มเติมโทร0917724314 ESY Supply ศูนย์รวมแอร์และอะไหล่ครบวงจรอยู่ถนนสมโภช700ปีวงแหวนรอบ2

0: when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: เพลงเพราะต่อเนื่องที่ Northwave 9425

0: คุณกำลังฟัง Not Wave 94.25 ออกอากาศจากอาคาร SR Condominium ตำบลหนองป่าครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร098-428-9823
1: ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาวศูนย์บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
2: สยามทีวี
3: โอนเงินก็ต้องไวแล้วทำไมประกันจะช้าได้ล่ะ
0: ไทยพัฒนาประกันภัยดูแลไวทันใจราคาไม่แรงแต่ความคุ้มครองจัดเต็ม
3: มีบริการให้คุณเลือกหลายรูปแบบหลายประเภทพร้อมทั้งบริการฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงแถมเบี้ยประกันไม่สูงปรึกษาได
0: ้อยากอุ่นใจไม่ต้องคิดนานเลือกเลยไทยพัฒนาประกันภัยจำกัดมหาชนประกันดีๆที่ทันทุกจังหวะชีวิตคุณสาขาเชียงใหม่โทร0818853600
4: ใครก็รับวางแผนผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์แต่ใครที่จะผลิตสื่อและผลิตสุ่มแบบที่คุ้มค่าคุยง่ายงานดีลูกค้าแฮปปี้มีความสุขตั้นพิมพ์มีเดียรับวางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสื่อกับตั้นพิมพ์มีเดียโทรเลย0984289823
5: ฟังเพลงเพราะได้มากกว่าใครทั้งเพลงใหม่เพลงเก่าได้ที่ North Wave 9425
0: สนับสนุนทุกการร้องเพลงโดย We Sing Along Karaoke เชียงใหม่โครงการ T Square 4แยกแสงตะวันชั้น3ตรงข้ามพันทิพย์พลาซ่า Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร0984289823ถ้าคุณเป็นคนชอบฟังเพลง Not Wave 9425เพราะกว่าฟังได้มากกว่า

0: ังเพลงแบบไม่มีดีเจมากวนใจได้ที่ Not Wave 9425
1: ประกันภัยกับไทยพัฒน์ประกันภัยกับไทยพัฒน
2: ์สวัสดีครับทุกคนกลับมาเจอกับผมพี่กอล์ฟแล้วก็ไอ้หนุ่มสมองกลมิสเตอร์ไทยพัฒน์กันอีกแล้วนะครับวันนี้มีคำถามคลาสสิกที่ถามกันมาตั้งแต่รุ่นพ่อจนถึงรุ่นเราครับ
3: คำถามอะไรครับพี่กอล์ฟเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการของผมหรือเปล่า
2: ไม่ใช่แต่คือเรื่องพ.ร.บ.กับประกันสมัครใจบางคนเข้าใจว่าทำพ.ร.บ.แล้วก็คือจบอ่ะไม่ต้องทำประกันเพิ่มก็ได้ไอ้นี่มันเหมือนกันไหมมิสเตอร์ไทยพั
4: ฒน์โอ้โหพี่กอล์ฟอันนี้ผมต้องรีบประมวลผลด่วนเลยครับพ.ร.บ.กับประกันสมัครใจเนี่ยคนละเรื่องเดียวกันเลยครับพี
2: ่มันเป็นยังไงอ่ะไหนลองเปรียบเทียบให้เห็นภาพหน่อยสิ
4: ได้ครับให้พี่กอล์ฟนึกภาพว่าพ.ร.บ.คือข้อบังคับครับคือกฎหมายบังคับให้ทุกคนต้องทำเน้นช่วยเรื่องคนถ้าบาดเจ็บพ.ร.บ.จะช่วยจ่ายค่ารักษาให้เบื้องต้นครับ
2: อ้าวแล้วก็เกิดว่าพี่อยากซ่อมรถด้วยล่ะ
4: นั่นแหละครับถึงต้องมีประกันสมัครใจหรือประกันชั้น1ชั้น2หรือชั้น3ครับซึ่งประกันประเภทเหล่านี้จะมาช่วยซ่อมทั้งรถเรารถเขาและความเสียหายอื่นๆที่พ.ร.บ.ดูแลไม่ถึงครับ
2: อ๋อสรุปก็คือพ.ร.บ.เอาไว้กันตายประกันน่ะเอาไว้กันเจ๊งก็คือเรื่องซ่อมรถค่าซ่อมอะไรพวกนี้ถูกต้องเปล่าน
4: ิยามได้เฉียบมากครับพี่ถ้ามีแค่พ.ร.บ.ไม่มีประกันอื่นมาช่วยดูแลเวลาเกิดอะไรขึ้นมาจริงๆก็อาจเสียหายจนกระเป๋าฉีกได้นะครับ
2: โอเคเคลียร์แบบเนี้ยใครที่ไม่อยากกระเป๋าฉีกเพราะว่าค่าซ่อมรถนะโทรหาผู้เชี่ยวชาญได้ที่ไทยพัฒนาประกันภัยสาขาเชียงใหม่ได้เลยนะที่0818853600งานเนี้ยปรึกษาฟรีไม่มีกั๊กนะครับ
4: หรือจะไปหาเราที่ถนนระแกงก็ได้นะครับพี่ๆพนักงานรอการแขนรับปรึกษาทุกคนอยู่ครับ
1: ประกันภัยกับไทยพัฒน์ประกันภัยกับไทยพัฒน
5: ์ร้องตามได้แน่แค่เปิด Not Wave

0: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงได้ที่ Northwave 9425
1: ใหม่เครื่องปรับอากาศ Imminent รุ่น XL GM ด้วย Ofin คอยเคลือบสารสีทองและฟิลเตอร์5ขั้นตอน Imminent XL GM ขั้นสุดของ XL Inverter เร่งสุดความเย็นและความทนทานระดับ Go
2: เปิดแล้ว ESY Supply ถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีตัวแทนจำหน่าย Imminent Air ในจังหวัดเชียง

0: ใหม่พบโปรสุดคุ้มฉลองเปิดร้านใหม่โทร0917724314
1: Imminent เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลก
2: หนังฮอลลีวูดฟอร์มยักษ์หนังไทย
3: หรือหนังเกาหลีสุดฟิน
4: หนังอินดี้
5: หนังการ์ตูนหนังอนิเมะ
6: และหนังใหม่ทุกประเภท
7: ดูฟินฟินราคาเบาๆกับจอยักษ์เสียงกระหึ่มกับแพ็กเกจดูหนังเหมาจ่ายรายเดือน M-Pass จาก Major Cineplex Group
8: สุดฟินจ่าย200บาทต่อเดือนสำหรับนักเรียนนักศึกษาและ300บาทต่อเดือนสำหรับบุคคลทั่วไปให้ดูหนังใหม่ทุกเรื่องทุกรอบทุกสาขา
7: อัปเดตเทรนด์ภาพยนตร์ใหม่ๆพร้อมกันกับ M-Pass ได้แล้ววันนี้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ Major Cineplex ทุกสาขาทั่วประเทศ
8: รายละเอียดเพิ่มเติมทาง majorcineplex.com
9: ย้ายบ้านย้ายออฟฟิศหรือส่งของชิ้นใหญ่ให้เรื่องขนย้ายเป็นเรื่องง่ายนิ่ม Moving บริการขนส่งครบวงจรทีมงานมืออาชีพดูแลของคุณอย่างใส่ใจตรงเวลาปลอดภัยมั่นใจในทุกการขนย้าย
10: wow.
9: นึกถึงขนส่งนึกถึงนิ่ม Moving ย้ายเมื่อไหร่ให้นิ่มดูแลนิ่ม Moving บริการขนย้ายสินค้าด้วยทีมงานคุณภาพภายใต้ความพร้อมของรถและอุปกรณ์ราคาเริ่มต้นที่900บาทสอบถามเพิ่มเติม0818815585
11: ชอบร้องแบบนี
12: ้ผมไม่มีชิดถึงถ้าคิดถึงก็ได้แค่นั้น
11: แบบนี
12: ้
11: หรือว่าแบบนี
12: ้
11: ไม่ว่าคุณจะชอบร้องแบบไหนก็มาได้ที่ We Sing Along Karaokeร้องเพลงโปรดกับระบบเสียงคุณภาพปาร์ตี้วันเกิดเลี้ยงบริษัทนัดเพื่อนมาสังสรรค์ก็มีทั้งห้องคาราโอเกะส่วนตัวและโซนบาร์บรรยากาศสบายๆเจอกันได้ทุกวันที่ We Sing Along Karaoke โครงการ T Square แยกแสงตะวันชั้น3ตรงข้ามพันทิพย์พลาซ่าติดตามรายละเอียดโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage We Sing Along Karaoke
13: ตั้งทีมมีเดียรับฟังแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสื่อกับตั้นพิมพ์มีเดียโทรเลย0984289823
14: บริษัท One to One North จำกัดผลิตบรรจุภัณฑ์น้ำดื่มขวดเพชรสำหรับน้ำดื่มน้ำผลไม้หลากหลายขนาดหลากหลายรูปแบบและฝาขวดพร้อมบริการออกแบบฉลากและบล็อกสกรีนแบบต่างๆทั่วภาคเหนือโทร0539632504
11: ถ้าคุณเป็นคนชอบฟังเพลง North Wave 9425เพราะกว่าฟังได้มากกว่า

0: ณกำลังฟัง Not Wave 94.25 ออกอากาศจากอาคาร SR Condominium ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร098-428-9823
1: ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาวศูนย์บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
2: สยามทีวี
0: Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร098-428-9823
3: ใครก็รับวางแผนผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์แต่ใครที่จะผลิตสื่อและผลิตสุ่มแบบที่คุ้มค่าคุยง่ายงานดีลูกค้าแฮปปี้มีความสุขตั้นพิมพ์มีเดียรับวางแผนและผลิตสุดโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสุดกับตั้นพิมพ์มีเดียโทรเลย0984289823
4: ฟังเพลงเพราะได้มากกว่าใครทั้งเพลงใหม่เพลงเก่าได้ที่ Not Wave 9425

0: สวัสดีครับวัยรุ่น คือวันนี้พี่ขอสารภาพบาปหน่อยนะครับคือเมื่อเช้าเนี่ยพี่ถอยรถเข้าบ้านเพลินไปหน่อยพี่ก็เลยไปเบียดรั้วเข้าไปเต็มๆเลยอ่ะแบบเนี้ยมิสเตอร์ไทยพัทจะปลอบใจพี่กอล์ฟได้ไหมครับ
1: โอ้โหพี่กอล์ฟเสียงรั้วบ้านร้องไห้มาถึงเซิร์ฟเวอร์ผมเลยนะเนี่ยแต่ไม่ต้องตกใจไปครับอย่างที่ผมเคยบอกไว้ประกันชั้นหนึ่งของไทยพัฒนาประกันภัยเขามีไว้เพื่อการนี้โดยเฉพาะครับ
0: เออจริงนะคือถ้าเป็นพวกเบียดรั้วชนเสาไฟฟ้าหรือว่าเอารถเนี่ยไปชนกำแพงข้างบ้านแบบไม่มีคู่กรณีแบบเป็นคนเนี่ยเรายังจะเคลมได้อยู่ใช่ไหม
1: เคลมได้แน่นอนครับพี่ไม่ว่าจะเป็นรถตกถนนหรือรถไปชนรั้วเหล่านี้เราก็มีแผนความคุ้มครองดูแลให้ครับแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะว่าถ้าเป็นกรณีชนแบบไม่มีคู่กรณีแบบนี้ประกันชั้นหนึ่งจะช่วยพี่กอล์ฟได้ดีที่สุดครับ
0: แล้วถ้าเกิดเป็นพวกประกันชั้นอื่นๆล่ะเขาจะซ่อมให้กับพี่เหมือนกันเปล่า
1: ถ้าเป็นชั้น2หรือ3โดยทั่วไปเขาจะไม่คุ้มครองกรณีชนแบบไม่มีคู่กรณีนะพี่ดังนั้นถ้าพี่กอล์ฟเป็นสายถอยเบียดบ่อยๆผมแนะนำจัดชั้นหนึ่งให้จบๆไปเลยอุ่นใจกว่าเยอะครับ
0: โอเคเคลียร์รู้เงี้ยทำประกันไว้ดีกว่ามานั่งแก้รู้เองเนาะใครที่เป็นสายเบียดแบบพี่นะโทรไปหาพนักงานของเราได้เลยครับที่081-883-3600
1: หรือแวะมาคุยที่สาขาเชียงใหม่ถนนระแกงแถวช้างคลานก็ได้นะครับพี่ที่ที่นั่นยินดีให้คำปรึกษาแบบเป็นกันเองที่สุดครับ
2: ประกันภัยกับไทยพัฒน์ประกันภัยกับไทยพัฒ
3: น์ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงได้ที่ Northwave 9425

0: ถ้าคุณเป็นคนชอบฟังเพลง Not Wave 9425เพราะกว่าฟังได้มากกว่า
1: ใหม่เครื่องปรับอากาศ Imminent รุ่น XL GM ด้วยโกลฟินคอยเคลือบสารสีทองและฟิลเตอร์5ขั้นตอน Imminent XL GM ขั้นสุดของ XL Inverter เร่งสุดความเย็นและความทนทานระดับโกล
2: เปิดแล้ว ESY Supply ถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีตัวแทนจำหน่าย Imminent Air ในจังหวัดเชียงใหม่พบโปรสุดคุ้มฉลองเปิดร้านใหม่โทร0917724314
1: Imminent เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลก
0: ถ้าพูดถึงขนส่งของคนเหนือชื่อที่อยู่ภาคเหนือมานานต้องนี่เลยนิมซีเสงขนส่ง1988สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ถนนซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางขาเข้าให้บริการขนส่งสินค้าทั่วภาคเหนือไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคหรือสินค้าทั่วไปทุกสิ่งสามารถส่งได้ส่งเร็วทันใจไว้ใจได้ต้องที่นี่นิมซีเสงขนส่ง1988เปิดบริการมานานมีประสบการณ์และเรายังมีสาขาครอบคลุมหลายจังหวัดทั่วภาคเหนือตอนบนภายในเขตพื้นที่8จังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่น่านพะเยาเชียงรายแม่ฮ่องสอนให้บริการวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเปิดให้บริการทั้ง23สาขาและที่สำคัญราคาไม่แพงอย่างที่คิดเพราะเราเข้าใจคนเหนือและเข้าใจงานขนส่งเป็นอย่างดีนิ่มซีเซ็งขนส่ง1988ส่งของสิ่งใดส่งได้ฉับไวรับได้ทันใจใช้นิ่มซีเซ็งสอบถามรายละเอียดได้ที่ call center สำนักงานใหญ่เชียงใหม่0521350089หรือติดต่อสาขาใกล้บ้านชอบร้องแบบนี้
3: ผมไม่มีสิทธิ์ถึงถ้าคิดถึงก็ได้แค่นั้น
0: แบบนี
3: ้
0: หรือว่าแบบนี
3: ้
0: ไม่ว่าคุณจะชอบร้องแบบไหนก็มาได้ที่ We Sing Along Karaoke ร้องเพลงโปรดกับระบบเสียงคุณภาพปาร์ตี้วันเกิดเลี้ยงบริษัทนัดเพื่อนมาสังสรรค์ก็มีทั้งห้องคาราโอเกะส่วนตัวและโซนบาร์บรรยากาศสบายๆเจอกันได้ทุกวันที่ We Sing Along Karaoke โครงการ T Square แยกแสงตะวันชั้น3ตรงข้ามพันทิพย์พลาซ่าติดตามรายละเอียดโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage We Sing Along Karaoke
4: บริษัท1 to 1 North จำกัดผลิตบรรจุภัณฑ์น้ำดื่มขวดเพชรสำหรับน้ำดื่มน้ำผลไม้หลากหลายขนาดหลากหลายรูปแบบและฝาขวดพร้อมบริการออกแบบฉลากและบล็อกสกรีนแบบต่างๆทั่วภาคเหนือโทร053-963-250
5: ตั้นพิมพ์มีเดียรับวางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสื่อกับตั้นพิมพ์มีเดียโทรเลย0984289823
0: พี่ๆช่างแอร์ครับถ้าเกิดอยากซื้อแอร์และอะไหล่ช่วงนี้แนะนำไปที่ ESY Supply ศูนย์รวมแอร์และอะไหล่ครบวงจรของพร้อมอุปกรณ์ครบจบในที่เดียวพิเศษช่วงนี้ ESY Supply เขาจัดโปรครับดับเบิลคุ้มเมื่อซื้อแอร์คุ้มที่1รับเงินคืน300บาทคุ้มที่2รับบัตรกำนันโลตัส200บาทและถ้ามีงานเข้าแต่เงินยังหมุนไม่พอ ESY Supply เขามีเครดิตช่างแอร์วงเงินสูงสุดถึง 300,000 บาทให้เครดิตนาน45วันครับอนุมัติสมัครง่ายรู้ผลไวรับของติดตั้งก่อนได้เลยงานไม่สะดุดเงินไม่ขาดมือแน่นอนรีบหน่อยก็ดีนะครับสอบถามเพิ่มเติมโทร0917724314 ESY Supply ศูนย์รวมแอร์และอะไหล่ครบวงจรอยู่ถนนสมโภชเจ็ดร้อยปีวงแหวนรอบ2

0: คุณกำลังฟัง Not Wave 94.25 ออกอากาศจากอาคาร SR Condominium ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร098-428-9823
1: ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาวน์0บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
2: สยามทีวี
3: ใหม่เครื่องปรับอากาศ Imminent รุ่น XL GM ด้วย GoFin คอยเคลือบสารสีทองและฟิลเตอร์5ขั้นตอน Imminent XL GM ขั้นสุดของ XL Inverter เร่งสุดความเย็นและความทนทานระดับ Go
4: เปิดแล้ว ESY Supply ถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีตัวแทนจำหน่าย Imminent Air ในจังหวัดเชียงใหม่พบโปรสุดคุ้มฉลองเปิดร้านใหม่โทร091-772-4314
3: Imminent เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลก
0: Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร098-428-9823
5: ร้องตามได้แน่แค่เปิด Not Wave

0: ถ้าคุณเป็นคนชอบฟังเพลง Northwave 9425เพราะกว่าฟังได้มากกว่า
1: ประกันภัยกับไทยพัฒน์ประกันภัยกับไทยพัฒน
2: ์เฮ้ย
3: เป็นอะไรไปครับพี่กอล์ฟถอนหายใจดูกลุ้มใจจังเลย
2: ก็มีเรื่องปวดตับมาปรึกษามิสเตอร์ไทยพัฒน์นะสิคืองี้น้องเก่งอ่ะน้องชายของพี่อ่ะเขามายืมรถพี่ไปขับแล้วดันน่ะขับไปสอยท้ายชาวบ้านเขาให้อ่ะสิแบบเนี้ยประกันเขาจะเคลมไหมเนี่ยแล้วพี่ต้องรับผิดชอบอะไรไหมเนี่ย
3: โอ้โหปัญหาโลกแตกแห่งความไว้ใจเลยครับพี่ก๊อฟคำตอบคือเคลมได้ครับแต่ต้องดูเงื่อนไขตอนพี่ทำประกันไว้นิดหนึ่ง
2: เงื่อนไขอะไรอ่ะก็รถก็รถพี่ประกันก็ประกันพี่ไม่ใช่หรอ
3: มันมีสองแบบครับพี่ถ้าประกันของพี่เป็นแบบไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่ใครเอาไปขับแล้วเกิดเหตุประกันก็ซ่อมให้ตามปกติหมดครับแต่ถ้าพี่ไปทำประกันแบบระบุชื่อผู้ขับขี่ระบุชื่อพี่ก๊อฟคนเดียวเพื่อเอาส่วนลดเบี้ยแล้วดันปล่อยให้เพื่อนยืมไปชนอันนี้พี่อาจจะต้องร่วมจ่ายค่าเสียหายส่วนแรกตามกฎนะจ๊ะ
2: อ๋อสรุปก็คือถ้าเราเป็นสายใจดีชอบแชร์รถให้เพื่อนขับหรือว่ามีคนในบ้านผัดกันใช้บ่อยๆตอนทำประกันเนี่ยก็ต้องบอกเจ้าหน้าที่เลยใช่ไหมว่าขอแบบไม่ระบุชื่อมันจะได้ตัดปัญหาปวดหัวตอนเคลมไปซะ
3: ถูกต้องครับพี่ส่วนเรื่องเพื่อนคนนั้นจะคุ้มค่าคุ้มช่วยไหมอันนี้ระบบผมไม่ขอประมวลผลนะครับแต่ถ้าเรื่องประกันโทรมาเลยที่081-885-3600ไทยพัฒนาประกันภัยเชียงใหม่ครับ
2: ตึกสวยๆตรงถนนระแกงช้างคานนั่นใช่ไหมยังไงก็แวะมาคุยกันได้ที่ไทยพัฒนาประกันภัยเชียงใหม่นะครับ
1: ประกันภัยกับไทยพัฒนาประกันภัยกับไทยพัฒนา
0: Northwave 9425เปิดเมื่อไหร่ร้องตามได้ทุกเพลง

0: ังเพลงแบบไม่มีดีเจมากวนใจได้ที่ Not Wave 9425
1: หนังฮอลลีวูดฟอร์มยะหนังไทย
2: หรือหนังเกาหลีสุดฟิน
1: หนังอินดี้
2: หนังการ์ตูนหนังอนิเมะ
1: หรือหนังใหม่ทุกประเภท
3: ดูฟินฟินราคาเบาๆกับจอยักษ์เสียงกระหึ่มกับแพ็กเกจดูหนังเหมาจ่ายรายเดือน M-Pass จาก Major Cineplex Group
1: สุดฟินจ่าย200บาทต่อเดือนสำหรับนักเรียนนักศึกษาและ300บาทต่อเดือนสำหรับบุคคลทั่วไปให้ดูหนังใหม่ทุกเรื่องทุกรอบทุกสาขา
3: อัปเดตเทรนด์ภาพยนตร์ใหม่ๆพร้อมกันกับ M-Pass ได้แล้ววันนี้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ Major Cineplex ทุกสาขาทั่วประเทศ
1: รายละเอียดเพิ่มเติมทาง majorcineplex.com
4: ตั้นพิมพ์มีเดียรับฟังแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสื่อกับตั้นพิมพ์มีเดียโทรเลย0984289823
5: บริษัท1 to 1 North จำกัดผลิตบรรจุภัณฑ์น้ำดื่มขวดเพชรสำหรับน้ำดื่มน้ำผลไม้หลากหลายขนาดหลากหลายรูปแบบและฝาขวดพร้อมบริการออกแบบฉลากและบล็อกสกรีนแบบต่างๆทั่วภาคเหนือโทร053-963-250
6: ร้องตามได้แน่แค่เปิด Not Wave

0: คุณกำลังฟัง Not Wave 94.25 ออกอากาศจากอาคาร SR Condominium ตำบลหนองป่าครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร098-428-9823
1: ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเรื่องซักอบผ้าซักแห้งไหวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาวศูนย์บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
2: สยามทีวี
0: ชีวิตยุคนี้อะไรอะไรก็ต้องไวประกันก็เหมือนกันไทยพัฒนาประกันภัยมีให้เลือกหลายแบบไม่ว่าจะเป็นประกันภัยรถยนต์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลประกันอัคคีภัยและประกันภัยอื่นๆบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจเครือข่ายสาขามากกว่า60สาขาทั่วไทยเคลมง่ายไม่ซับซ้อนเรียกประกันสบายกระเป๋า
3: wow.
0: อุ่นใจทุกเส้นทางทุกสถานการณ์เลือกประกันที่คิดเพื่อคุณจริงๆไทยพัฒนาประกันภัยจำกัดมหาชนประกันไทยที่เข้าใจคนไทยสาขาเชียงใหม่โทร081-885-3600
4: ใครๆก็รับวางแผนผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์แต่ใครที่จะผลิตสื่อและผลิตสุ่มแบบที่คุ้มค่าคุยง่ายงานดีลูกค้าแฮปปี้มีความสุขตั้นพิมพ์มีเดียรับวางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสื่อกับตั้นพิมพ์มีเดียโทรเลย0984289823
0: Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร098-428-9823ถ้าคุณเป็นคนชอบฟังเพลง Not Wave 9425เพราะกว่าฟังได้มากกว่า

0: ฟังเพลงแบบไม่มีดีเจมากวนใจได้ที่ Not Wave 9425
1: ประกันภัยกับไทยพัฒน์ประกันภัยกับไทยพัฒน
2: ์สวัสดีครับวัยรุ่นคือวันนี้พี่ขอสารภาพบาปหน่อยนะครับคือเมื่อเช้าเนี่ยพี่ถอยรถเข้าบ้านเพลินไปหน่อยพี่ก็เลยไปเบียดรั้วเข้าไปเต็มๆเลยอ่ะแบบเนี้ยมิสเตอร์ไทยพัทจะปลอบใจพี่กอล์ฟได้ไหมครับ
3: โอ้โหพี่กอล์ฟเสียงรั้วบ้านร้องไห้มาถึงเซิร์ฟเวอร์ผมเลยนะเนี่ยแต่ไม่ต้องตกใจไปครับอย่างที่ผมเคยบอกไว้ประกันชั้นหนึ่งของไทยพัฒนาประกันภัยเขามีไว้เพื่อการหนีโดยเฉพาะครับ
2: เออจริงนะคือถ้าเป็นพวกเบียดรั้วชนเสาไฟฟ้าหรือว่าเอารถเนี่ยไปชนกำแพงข้างบ้านแบบไม่มีคู่กรณีแบบเป็นคนเนี่ยเรายังจะเคลมได้อยู่ใช่ไหม
3: เคลมได้แน่นอนครับพี่ไม่ว่าจะเป็นรถตกถนนหรือรถไปชนรั้วเหล่านี้เราก็มีแผนความคุ้มครองดูแลให้ครับแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะว่าถ้าเป็นกรณีชนแบบไม่มีคู่กรณีแบบนี้ประกันชั้นหนึ่งจะช่วยพี่กอล์ฟได้ดีที่สุดครับ
2: แล้วถ้าเกิดเป็นพวกประกันชั้นอื่นๆล่ะเขาจะซ่อมให้กับพี่เหมือนกันเปล่า
3: ถ้าเป็นชั้น2หรือ3โดยทั่วไปเขาจะไม่คุ้มครองกรณีชนแบบไม่มีคู่กรณีนะพี่ดังนั้นถ้าพี่กอล์ฟเป็นสายถอยเบียดไปบ่อยผมแนะนำจัดชั้นหนึ่งให้จบๆไปเลยอุ่นใจกว่าเยอะครับ
2: โอเคเคลียร์รู้เงี้ยทำประกันไว้ดีกว่ามานั่งแก้รู้เองเนาะใครที่เป็นสายเบียดแบบพี่นะโทรไปหาพนักงานของเราได้เลยครับที่081-883-3600
3: หรือแวะมาคุยที่สาขาเชียงใหม่ถนนระแกงแถวช้างคลานก็ได้นะครับพี่ที่นั่นยินดีให้คำปรึกษาแบบเป็นกันเองที่สุดครับ
1: ประกันภัยกับไทยพัฒน์ประกันภัยกับไทยพัฒน
4: ์ร้องตามได้แน่แค่เปิด Not Wave

0: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงได้ที่ Northwave 9425
1: ใหม่เครื่องปรับอากาศ Imminent รุ่น XL GM ด้วยโกลฟินคอยเคลือบสารสีทองและฟิลเตอร์5ขั้นตอน Imminent XL GM ขั้นสุดของ XL Inverter เร่งสุดความเย็นและความทนทานระดับโกล
2: เปิดแล้ว ESY Supply ถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีตัวแทนจำหน่าย Imminent Air ในจังหวัดเชียงใหม่พบโปรสุดคุ้มฉลองเปิดร้านใหม่โทร0917724314
1: Imminent เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลก
3: บริษัท One to One North จำกัดผลิตบรรจุภัณฑ์น้ำดื่มขวดเพชรสำหรับน้ำดื่มน้ำผลไม้หลากหลายขนาดหลากหลายรูปแบบและฝาขวดพร้อมบริการออกแบบฉลากและบล็อกสกรีนแบบต่างๆทั่วภาคเหนือโทร053-963-250
4: ตั้นพิมพ์มีเดียรับวางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสื่อกับตั้นพิมพ์มีเดียโทรเลย0984289823
5: Northwave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร0984289823
6: พี่ๆช่างแอร์ครับถ้าเกิดอยากซื้อแอร์และอะไหล่ช่วงนี้แนะนำไปที่ ESY Supply ศูนย์รวมแอร์และอะไหล่ครบวงจรของพร้อมอุปกรณ์ครบจบในที่เดียวพิเศษช่วงนี้ ESY Supply เขาจัดโปรครับดับเบิลคุ้มเมื่อซื้อแอร์คุ้มที่1รับเงินคืน300บาทคุ้มที่2รับบัตรกำนันโลตัส200บาทและถ้ามีงานเข้าแต่เงินยังหมุนไม่พอ ESY Supply เขามีเครดิตช่างแอร์วงเงินสูงสุดถึง 300,000 บาทให้เครดิตนาน45วันครับอนุมัติสมัครง่ายรู้ผลไวรับของติดตั้งก่อนได้เลยงานไม่สะดุดเงินไม่ขาดมือแน่นอนรีบหน่อยก็ดีนะครับสอบถามเพิ่มเติมโทร0917724314 ESY Supply ศูนย์รวมแอร์และอะไหล่ครบวงจรอยู่ถนนสมโภชเจ็ดร้อยปีวงแหวนรอบ2

0: คุณกำลังฟัง Not Wave 94.25 ออกอากาศจากอาคาร SR Condominium ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร0984289823ชีวิตยุคนี้อะไรๆก็ต้องไวประกันก็เหมือนกันไทยพัฒนาประกันภัยมีให้เลือกหลายแบบไม่ว่าจะเป็นประกันภัยรถยนต์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลประกันอัคคีภัยและประกันภัยอื่นๆบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจเครือข่ายสาขามากกว่า60สาขาทั่วไทยเคลมง่ายไม่ซับซ้อนเบี้ยประกันสบายกระเป๋า
1: wow.
0: อุ่นใจทุกเส้นทางทุกสถานการณ์เลือกประกันที่คิดเพื่อคุณจริงๆไทยพัฒนาประกันภัยจำกัดมหาชนประกันไทยที่เข้าใจคนไทยสาขาเชียงใหม่โทร0818853600
2: ใครๆก็รับวางแผนผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์แต่ใครที่จะผลิตสื่อและผลิตสุ่มแบบที่คุ้มค่าคุยง่ายงานดีลูกค้าแฮปปี้มีความสุขตั้นพิมพ์มีเดียรับวางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสื่อกับตั้นพิมพ์มีเดียโทรเลย0984289823
0: Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร0984289823ฟังเพลงแบบไม่มีดีเจมากวนใจได้ที่ Not Wave 9425

0: สวัสดีครับวัยรุ่นว่ายังไงมิสเตอร์ไทยพัทยุคนี้เนี่ยใครๆเขาค่อยฮิตขับรถ EV กันเนาะพี่เองเนี่ยนะก็อยากจะล้ำกับเขาบ้างแหละแต่แหมแอบไปเห็นราคาค่าเปลี่ยนแบตเตอรี่มาแทบสุดเลยแพงจนซ่อมทีเนี่ยพี่ว่าต้องมีร้องไห้แน่ๆเลยแบบเนี้ยถ้าเกิดแบตมันมีปัญหาขึ้นมาประกันน่ะเขาจะช่วยได้ไหมล่ะมิสเตอร์ไทยพัท
1: ประมวลผลความกังวลให้แล้วครับพี่ก๊อฟชาวรถ EV สบายใจได้เลยเพราะตอนนี้ไทยพัฒนาประกันภัยเรามีแผนประกันภัยสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะซึ่งตัวแบตเตอรี่เนี่ยถือเป็นหัวใจและเป็นชิ้นส่วนของรถถ้าเกิดอุบัติเหตุชนปั้งจนแบตพังเสียหายประกันชั้น1ดูแลให้อยู่แล้วครับ
0: อ้าวแล้วเขาจ่ายให้เราเต็มร้อยหรือเปล่าหรือว่าเขาจะหักค่าเสื่อมตามอายุการใช้งานไปด้วยอ่ะ
1: เป็นคำถามที่ดีมากครับพี่ปกติแล้วเขาจะมีเงื่อนไขการชดเชยค่าเปลี่ยนแบตเตอรี่ตามอายุปีของรถครับแต่ถ้าพี่อยากได้แบบอุ่นใจสุดๆแนะนำให้ปรึกษาตอนทำสัญญาเลยว่าสามารถคุ้มครองแบตเตอรี่แบบ 100% เต็มโดยไม่หักค่าเสื่อมได้ไหมปีไหนๆชนมาก็เคลมกริปเหมือนได้แบตลูกใหม่แน่นอนครับ
0: เออดีขับรถล้ำๆแล้วก็ต้องมีความคุ้มครองที่ล้ำตามไปด้วยเนาะใครที่ขับรถ EV อยู่แล้วอยากจะอุ่นใจโทรหาไทยพัฒนาประกันภัยสาขาเชียงใหม่ได้เลยนะครับที่081-885-3600
2: หรือจะแวะมาคุยที่ถนนระแกงย่านช้างคลานก็ได้นะครับพี่ๆยินดีต้อนรับสายรักโลกทุกคนครับ
0: เดี๋ยวขอไปเลือกรถ EV สวยๆสักคันก่อนนะเดี๋ยวมานะมิสเตอร์ไทยพัท
3: ประกันภัยกับไทยพัทประกันภัยกับไทยพัท
4: ถ้าคุณเป็นคนชอบฟังเพลง Not Wave 9425เพราะกว่าฟังได้มากกว่า

0: น็อตเวฟ9425เปิดเมื่อไหร่ร้องตามได้ทุกเพลง
1: ใหม่เครื่องปรับอากาศ Imminent รุ่น XL GM ด้วย Goldfin คอยเคลือบสารสีทองและฟิลเตอร์5ขั้นตอน Imminent XL GM ขั้นสุดของ XL Inverter เร่งสุดความเย็นและความทนทานระดับ Gold
2: เปิดแล้ว ESY Supply ถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีตัวแทนจำหน่าย Imminent Air ในจังหวัดเชียงใหม่พบโปรสุดคุ้มฉลองเปิดร้านใหม่โทร0917724314
1: Imminent เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลก
3: ถ้าพูดถึงขนส่งของคนเหนือชื่อที่อยู่ภาคเหนือมานานต้องนี่เลยนิมซีเซ็งขนส่ง1988สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ถนนซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางขาเข้าให้บริการขนส่งสินค้าทั่วภาคเหนือไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคหรือสินค้าทั่วไปทุกสิ่งสามารถส่งได้ส่งเร็วทันใจไว้ใจได้ต้องที่นี่นิมซีเซ็งขนส่ง1988เปิดบริการมานานมีประสบการณ์และเรายังมีสาขาครอบคลุมหลายจังหวัดทั่วภาคเหนือตอนบนภายในเวเชียงใหม่ลำปางขาเข้าให้บริการขนส่งสินค้าทั่วภาคเหนือไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคหรือสินค้าทั่วไปทุกสิ่งสามารถส่งได้ส่งเร็วทันใจไว้ใจได้ต้องที่นี่นิมซีเซ็งขนส่ง1988

0: เซ็นเตอร์สำนักงานใหญ่เชียงใหม่0521350089หรือติดต่อสาขาใกล้บ้าน
1: บริษัท One to One North จำกัดผลิตบรรจุภัณฑ์น้ำดื่มขวดเพชรสำหรับน้ำดื่มน้ำผลไม้หลากหลายขนาดหลากหลายรูปแบบและฝาขวดพร้อมบริการออกแบบฉลากและบล็อกสกรีนแบบต่างๆทั่วภาคเหนือโทร0539632500
2: ใครๆก็รับวางแผนผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์แต่ใครที่จะผลิตสื่อและผลิตสุ่มแบบที่คุ้มค่าคุยง่ายงานดีลูกค้าแฮปปี้มีความสุขตั้นพิมพ์มีเดียรับฟังแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสื่อกับตั้นพิมพ์มีเดียโทรเลย0984289823
3: เพลงเพราะต่อเนื่องยาวนานกว่า Not Wave 9425
0: ฟังเพลงแบบไม่มีดีเจมากวนใจได้ที่ Not Wave94252

0: ุณกำลังฟัง Not Wave 94.25 ออกอากาศจากอาคาร SR Condominium ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร098-428-9823
1: ประกันภัยกับไทยพัฒน์ประกันภัยกับไทยพัฒน์
2: สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมพี่กอล์ฟแล้วก็มิสเตอร์ไทยพัฒน์พาร์ทเนอร์ AI ที่จะมาตอบทุกคำถามเกี่ยวกับประกันภัยในประกันภัยกับไทยพัฒน์ครับ
3: สวัสดีครับพี่กอล์ฟวันนี้ผมอัปเกรดซอฟต์แวร์มาพร้อมตอบทุกคำถามประกันแบบเคลียร์เลยครับ
2: ดีเลยมิสเตอร์ไทยพัฒน์มีคนถามมาเยอะเลยว่าประกันแต่ละชั้นเนี่ยมันต่างกันยังไงบางคนบอกว่าทำไมประกันชั้นหนึ่งมันจ่ายแพงๆแล้วมันได้อะไรบ้างแล้วบางคนก็บอกว่าถ้าเกิดมีเงินน้อยเนี่ยจ่ายแค่ประกันชั้น3มันจะคุ้มไหมไหนเล่ามาสิ
3: จัดไปครับพี่ประกันชั้นหนึ่งนี่คือสายเปครับคู่กรณีคือเขาชนเราหรือเราชนเขาประกันคุ้มครองทั้งสองฝ่ายรวมไปถึงรถหายไฟไหม้น้ำท่วมก็คุ้มครองหมดครับส่วนชั้น2 plus เบี้ยจะถูกกว่าแต่เงื่อนไขคือไม่คุ้มครองถ้าชนแบบไม่มีคู่กรณีนะพี
2: ่เข้าใจละแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่ามีเงินน้อยงบน้อยแล้วประกันชั้น3กับ3 plus เนี่ยมันจะช่วยมันจะคุ้มแล้วมันจะแตกต่างกันยังไงล่ะ
3: ใช่ครับพี่ชั้น3และ3 plusคือทางเลือกเพิ่มสำหรับคนงบน้อยแต่ใจสู้ไม่ว่าจะเป็นรถตกถนนหรือรถไปชนรั้วข้างบ้านเราก็มีแผนรองรับให้เหมาะกับคนอยากเซฟเงินแต่ยังอยากมีความคุ้มครองไว้ให้อุ่นใจครับ
2: สรุปก็คือเราจะต้องดูว่างบเราเท่าไหร่และต้องการความคุ้มครองเท่าไหร่นั่นเองนะครับมิสเตอร์ไทยพัฒน์เขาตอบมาให้ได้หมดเลยและที่สำคัญไทยพัฒนาประกันภัยเขาก็จัดได้ทุกชั้นทุกงบประมาณและความเหมาะสมเลยแต่จะติดต่อได้ยังไงล่ะมิสเตอร์ไทยพัฒน์บอกสิ
3: โทรหาแก๊งไทยพัฒนาได้เลยครับพี่กอล์ฟที่081-885-3600หรือแวะมาหาเราที่บริษัทไทยพัฒนาประกันภัยจำกัดมหาชนเลขที่144/2ถนนระแกงย่านช้างคลานในเมืองเชียงใหม่ได้เลยนะครับ
1: ประกันภัยกับไทยพัฒน์ประกันภัยกับไทยพัฒน
0: ์ชีวิตยุคนี้อะไรอะไรก็ต้องไวประกันก็เหมือนกันไทยพัฒนาประกันภัยมีให้เลือกหลายแบบไม่ว่าจะเป็นประกันภัยรถยนต์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลประกันอัคคีภัยและประกันภัยอื่นๆบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจเครือข่ายสาขามากกว่า60สาขาทั่วไทยเคลมง่ายไม่ซับซ้อนเบี้ยประกันสบายกระเป๋า
4: wow.
0: อุ่นใจทุกเส้นทางทุกสถานการณ์เลือกประกันที่คิดเพื่อคุณจริงๆไทยพัฒนาประกันภัยจำกัดมหาชนประกันไทยที่เข้าใจคนไทยสาขาเชียงใหม่โทร081-885-3600
5: ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาวศูนย์บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17 Notebook และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
6: ใครใครก็รับวางแผนผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์แต่ใครที่จะผลิตสื่อและผลิตสุ่มแบบที่คุ้มค่าคุยง่ายงานดีลูกค้าแฮปปี้มีความสุข
7: แ
6: ันพินมีเดียรับฟังแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสื่อกับปั้นพินมีเดียโทรเลย0984289823
0: Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร0984289823
4: ฟังเพลงเพราะได้มากกว่าใครทั้งเพลงใหม่เพลงเก่าได้ที่ Not Wave 9425

0: สนับสนุนทุกการร้องเพลงโดย We Sing Along Karaoke เชียงใหม่โครงการ T Square 4แยกแสงตะวันชั้น3ตรงข้ามพันทิพย์พลาซ่า
1: ที่แล้วมาอึดอัดที่ต้องทำเป็นไม่รู้เธอปล่อยที่

พลง Not Wave 9425เพราะกว่าฟังได้มากกว่าพี่ช่างแอร์ครับถ้าเกิดอยากซื้อแอร์และอะไหล่ช่วงนี้แนะนำไปที่ ESY Supply ศูนย์รวมแอร์และอะไหล่ครบวงจรของพร้อมอุปกรณ์ครบจบในที่เดียวพิเศษช่วงนี้ ESY Supply เขาจัดโปรครับดับเบิลคุ้มเมื่อซื้อแอร์คุ้มที่1รับเงินคืน300บาทคุ้มที่2รับบัตรกำนันโลตัส200บาทและถ้ามีงานเข้าแต่เงินยังหมุนไม่พอ ESY Supply เขามีเครดิตช่างแอร์วงเงินสูงสุดถึง 300,000 บาทให้เครดิตนาน45วันครับอนุมัติสมัครง่ายรู้ผลไวรับของติดตั้งก่อนได้เลยงานไม่สะดุดเงินไม่ขาดมือแน่นอนรีบหน่อยก็ดีนะครับสอบถามเพิ่มเติมโทร0917724314 ESY Supply ศูนย์รวมแอร์และอะไหล่ครบวงจรอยู่ถนนสมโภชน์700ปีวงแหวนรอบ2

0: ใหม่เครื่องปรับอากาศ Imminent รุ่น Excel GM ด้วย Ofin คอยเคลือบสารสีทองและฟิลเตอร์5ขั้นตอน Imminent Excel GM ขั้นสุดของ Excel Inverter เร่งสุดความเย็นและความทนทานระดับ Go
1: เปิดแล้ว ESY Supply ถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีตัวแทนจำหน่าย Imminent Air ในจังหวัดเชียงใหม่พบโปรสุดคุ้มฉลองเปิดร้านใหม่โทร0917724314
0: Imminent เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลก
2: ถ้าพูดถึงขนส่งของคนเหนือชื่อที่อยู่ภาคเหนือมานานต้องนี่เลยนิมซีเซ็งขนส่ง1988สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ถนนซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางขาเข้าให้บริการขนส่งสินค้าทั่วภาคเหนือไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคหรือสินค้าทั่วไปทุกสิ่งสามารถส่งได้ส่งเร็วทันใจไว้ใจได้ต้องที่นี่นิมซีเซ็งขนส่ง1988เปิดบริการนานต้องนี่เลยนิมซีเซ็งขนส่ง1988สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ถนนซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางขาเข้าให้บริการขนส่งสินค้าทั่วภาคเหนือไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคหรือสินค้าทั่วไปทุกสิ่งสามารถส่งได้ส่งเร็วทันใจ

0: รับได้ทันใจใช้นิ่มซี่เสงสอบถามรายละเอียดได้ที่ call center สำนักงานใหญ่เชียงใหม่052-135-089หรือติดต่อสาขาใกล้บ้านชอบร้องแบบนี้ผมไม่มีสิทธิ์ถึงถ้าคิดถึงก็ได้แค่นั้นแบบนี้หรือว่าแบบนี้ไม่ว่าคุณจะชอบร้องแบบไหนก็มาได้ที่ We Sing Along Karaokeร้องเพลงโปรดกับระบบเสียงคุณภาพปาร์ตี้วันเกิดเลี้ยงบริษัทนัดเพื่อนมาสังสรรค์ก็มีทั้งห้องคาราโอเกะส่วนตัวและโซนบาร์บรรยากาศสบายๆเจอกันได้ทุกวันที่ We Sing Along Karaoke โครงการ T Square แยกแสงตะวันชั้น3ตรงข้ามพันทิพย์พลาซ่าติดตามรายละเอียดโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage We Sing Along Karaoke
1: หนังฮอลลีวูดฟอร์มยักษ์หนังไทย
2: หรือหนังเกาหลีสุดฟิน
1: หนังอินดี้
2: หนังการ์ตูนหนังอนิเมะ
1: หรือหนังใหม่ทุกประเภท
3: ดูฟินฟินราคาเบาๆกับจอยักษ์เสียงกระหึ่มกับแพ็กเกจดูหนังเหมาจ่ายรายเดือน M-Pass จาก Major Cineplex Group
1: สุดฟินจ่าย200บาทต่อเดือนสำหรับนักเรียนนักศึกษาและ300บาทต่อเดือนสำหรับบุคคลทั่วไปให้ดูหนังใหม่ทุกเรื่องทุกรอบทุกสาขา
3: อัปเดตเทรนด์ภาพยนตร์ใหม่ๆพร้อมกันกับ M-Pass ได้แล้ววันนี้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ Major Cineplex ทุกสาขาทั่วประเทศ
1: รายละเอียดเพิ่มเติมทาง majorcineplex.com
4: ตั้นพิมพ์มีเดียรับฟังแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสื่อกับตั้นพิมพ์มีเดียโทรเลย0984289823
0: Not Wave 9425เปิดเมื่อไหร่ร้องตามได้ทุกเพลง

0: คุณกำลังฟัง Not Wave 94.25 ออกอากาศจากอาคาร SR Condominium ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร098-428-9823
1: ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาวศูนย์บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
2: โอนเงินก็ต้องไวแล้วทำไมประกันจะช้าได้ล่ะ
3: ไทยพัฒนาประกันภัยดูแลไวทันใจราคาไม่แรงแต่ความคุ้มครองจัดเต็ม
2: มีบริการให้คุณเลือกหลายรูปแบบหลายประเภทพร้อมทั้งบริการฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงแถมเบี้ยประกันไม่สูงปรึกษาได
3: ้อยากอุ่นใจไม่ต้องคิดนานเลือกเลยไทยพัฒนาประกันภัยจำกัดมหาชนประกันดีๆที่ทันทุกจังหวะชีวิตคุณสาขาเชียงใหม่โทร081-885-3600
4: ใครๆก็รับวางแผนผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์แต่ใครที่จะผลิตสื่อและผลิตสุ่มแบบที่คุ้มค่าคุยง่ายงานดีลูกค้าแฮปปี้มีความสุขตั้นพิมพ์มีเดียรับวางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสื่อกับตั้นพิมพ์มีเดียโทรเลย0984289823
0: Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร098-428-9823
5: ร้องตามได้แน่แค่เปิด Not Wave

0: ใจ
1: ถ้าคุณเป็นคนชอบฟังเพลง Not Wave 9425เพราะกว่าฟังได้มากกว่า
2: ประกันภัยกับไทยพัฒน์ประกันภัยกับไทยพัฒน
3: ์กลับมาอีกครั้งกับประกันภัยกับไทยพัฒน์พี่กอล์ฟแล้วก็มิสเตอร์ไทยพัฒน์เจ้าเก่าครับวันนี้มีคำถามจากทางบ้านมาเยอะมากๆเลยโดยเฉพาะเรื่องของรถเก่ากับเรื่องของการเคลมครับมิสเตอร์ไทยพัฒน์
4: มาเลยพี่ผมพร้อมสแกนคำตอบแล้วครับ
3: คำถามแรกก่อนเลยเขาบอกว่าเป็นรถเก่าครับพี่จะต้องทำประกันไหมแล้วถ้าเกิดว่าเราเคลมบ่อยเนี่ยตัวเบี้ยประกันจะแพงขึ้นหรือเปล่าร
5: ถเก่าควรทำครับพี่อย่างน้อยคุ้มครองคู่กรณีไว้ก็อุ่นใจกว่าส่วนเรื่องการเคลมถ้าเราเคลมทีหรือเป็นฝ่ายผิดบ่อยๆเบี้ยมีโอกาสแพงขึ้นแน่นอนครับเพราะฉะนั้นขับขี่ปลอดภัยไว้ดีที่สุดครับพี่
3: แล้วถ้าบางคนบอกว่าเป็นสายจอดล่ะรถไม่ค่อยได้ขับเลยแบบนี้ต้องทำประกันไหมทำแล้วมันจะคุ้มหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดว่าประกันหมดล่ะนานๆมาดูทีเนี่ยมันจะต้องทำยังไงมิสเตอร์ไทยพาร์ท
5: จำเป็นสิครับพี่เพราะอุบัติเหตุไม่เลือกเวลาถ้าประกันหมดต้องรีบต่อทันทีอย่าให้ขาดความคุ้มครองเด็ดขาดและถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาจริงๆสิ่งแรกที่ต้องทำคือโทรหาบริษัทประกันก่อนเลยครับ
3: ตอบแบบนี้ชัดเจนมากเลยมิสเตอร์ไทยพัฒเอาเป็นว่าถ้าใครที่อยากจะปรึกษารายละเอียดในการทำประกันจะต้องติดต่อได้ยังไงล่ะครับ
5: โทรหาแก๊งไทยพัฒนาได้เลยครับพี่ก๊อฟที่0818853600หรือแวะมาหาเราที่บริษัทไทยพัฒนาประกันภัยจำกัดมหาชนเลขที่144/2ถนนระแกงย่านช้างคลานในเมืองเชียงใหม่ได้เลยนะครับ
2: ประกันภัยกับไทยพัฒประกันภัยกับไทยพัฒน
1: ์ Not Wave 9425เปิดเมื่อไหร่ร้องตามได้ทุกเพลง

0: ังเพลงแบบไม่มีดีเจมากวนใจได้ที่ Not Wave 9425
1: ใหม่เครื่องปรับอากาศ Imminent รุ่น XL GM ด้วย Ofin คอยเคลือบสารสีทองและฟิลเตอร์5ขั้นตอน Imminent XL GM ขั้นสุดของ XL Inverter เร่งสุดความเย็นและความทนทานระดับโก
2: เปิดแล้ว ESY Supply ถนนสมโพชเชียงใหม่700ปีตัวแทนจำหน่าย Imminent Air ในจังหวัดเชียงใหม่พบโปรสุดคุ้มฉลองเปิดร้านใหม่โทร0917724314
1: Imminent เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลก
3: ย้ายบ้านย้ายออฟฟิศหรือส่งของชิ้นใหญ่ให้เรื่องขนย้ายเป็นเรื่องง่ายนิ่ม Moving บริการขนส่งครบวงจรทีมงานมืออาชีพดูแลของคุณอย่างใส่ใจตรงเวลาปลอดภัยมั่นใจในทุกการขนย้าย
4: wow.
3: นึกถึงขนส่งนึกถึงนิ่ม Moving ย้ายเมื่อไหร่ให้นิ่มดูแลนิ่ม Moving บริการขนย้ายสินค้าด้วยทีมงานคุณภาพภายใต้ความพร้อมของรถและอุปกรณ์ราคาเริ่มต้นที่900บาทสอบถามเพิ่มเติม0818815585
0: ชอบร้องแบบนี
5: ้ผมไม่มีคิดถึงถ้าคิดถึงก็ได้แค่นั้น
0: แบบนี
5: ้
0: หรือว่าแบบนี
5: ้
0: ไม่ว่าคุณจะชอบร้องแบบไหนก็มาได้ที่ We Sing Along Karaoke ร้องเพลงโปรดกับระบบเสียงคุณภาพปาร์ตี้วันเกิดเลี้ยงบริษัทนัดเพื่อนมาสังสรรค์ก็มีทั้งห้องคาราโอเกะส่วนตัวและโซนบาร์บรรยากาศสบายๆเจอกันได้ทุกวันที่ We Sing Along Karaoke โครงการ T Square แยกแสงตะวันชั้น3ตรงข้ามพันทิพย์พลาซ่าติดตามรายละเอียดโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage We Sing Along Karaoke
6: ตั้นทีมมีเดียรับฟังแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสื่อกับตั้นทีมมีเดียโทรเลย0984289823
0: Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร0984289823
7: ร้องตามได้แน่แค่เปิด Not Wave

0: ุณกำลังฟัง Not Wave 94.25 ออกอากาศจากอาคาร SR Condominium ตำบลหนองป่าครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร098-428-9823
1: ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไหวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาวน์0บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
2: สยามทีวี
0: ชีวิตยุคนี้อะไรอะไรก็ต้องไวประกันก็เหมือนกันไทยพัฒนาประกันภัยมีให้เลือกหลายแบบไม่ว่าจะเป็นประกันภัยรถยนต์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลประกันอัคคีภัยและประกันภัยอื่นๆบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจเครือข่ายสาขามากกว่า60สาขาทั่วไทยเคลมง่ายไม่ซับซ้อนเรียกประกันสบายกระเป๋า
3: wow.
0: อุ่นใจทุกเส้นทางทุกสถานการณ์เลือกประกันที่คิดเพื่อคุณจริงๆไทยพัฒนาประกันภัยจำกัดมหาชนประกันไทยที่เข้าใจคนไทยสาขาเชียงใหม่โทร081-885-3600
4: ใครๆก็รับวางแผนผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์แต่ใครที่จะผลิตสื่อและผลิตสุ่มแบบที่คุ้มค่าคุยง่ายงานดีลูกค้าแฮปปี้มีความสุขตั้นพิมพ์มีเดียรับวางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสื่อกับตั้นพิมพ์มีเดียโทรเลย0984289823
0: Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร098-428-9823
5: ฟังเพลงเพราะได้มากกว่าใครทั้งเพลงใหม่เพลงเก่าได้ที่ Not Wave 9425

0: สวัสดีครับทุกคนเคยไหมครับจอดรถทิ้งไว้ที่ห้างเดินออกมาอีกทีอ้าวรถมันหายไปไหนเนี่ยแบบเนี้ยใจหล่นลงไปอยู่ที่ตะตุ่มเลยนะนั่นน่ะ
1: โอ้โหพี่กอล์ฟฟังแล้วผมประมวลผลความเศร้าแทนเลยครับเรื่องรถหายนี่คือฝันร้ายของคนรักรถจริง
0: ๆนั่นดีแล้วในฐานะที่นายเป็น AI อัจฉริยะเนี่ยนายช่วยตามรถให้พี่ได้เปล่านายมีฟิลเตอร์สแกนหาไหมว่ารถอะไปอยู่ที่ไหน
1: แหมพี่ผมเป็น AI ในสตูไม่ใช่ดาวเทียมสายลับนะพี่กอล์ฟแต่ถ้าถามว่าประกันช่วยอะไรได้บ้างอันนี้ผมมีข้อมูลเป๊ะๆครับ
0: ไหนลองว่ามาดิถ้าทำประกันไว้แล้วเนี่ยรถโดนขโมยเราจะได้อะไรบ้างอะ
1: ถ้าพี่กอล์ฟทำประกันชั้น1หรือแผนที่คุ้มครองกรณีรถหายไว้ทางประกันเขาจะช่วยชดเชยค่าเสียหายให้ตามทุนประกันที่ทำไว้ครับคือถึงรถจะหายไปแต่เงินทุนที่ทำประกันไว้จะกลับมาช่วยเยียวยาหัวใจพี่แน่นอนครับ
0: เอออย่างน้อยก็ไม่ได้หายไปทั้งรถทั้งเงินนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าจอดไว้เฉยๆแล้วโดนใครไม่รู้มาชนจนยับเลยล่ะ
1: ประกันชั้น1ก็คุ้มครองครับพี่ไม่ว่ารถจะหายถูกขโมยหรือจอดไว้แล้วโดนชนแบบไร้คู่กรณีเราดูแลหมดเรียกว่าอุ่นใจทุกที่ที่จอดเลยครับ
0: ชัดเจนใครที่ขวัญอ่อนกลัวรถหายนะครับหรือว่าอยากจอดรถแบบไม่ต้องพะวงโทรมาหาเราได้ที่ไทยพัฒนาประกันภัยสาขาเชียงใหม่ได้เลยนะครับ081-885-3600
1: หรือจะแวะมาคุยกับพี่ๆที่สำนักงานตรงถนนระแกงที่ช้างคลานก็ได้นะครับไปจอดรถแถวนั้นได้มีคนดูแลแน่นอน
2: ประกันภัยกับไทยพัฒนาประกันภัยกับไทยพัฒนา
3: ฟังเพลงแบบไม่มีดีเจมากวนใจได้ที่ Not Wave 9425

0: 2ตามได้แน่แค่เปิด Not Wave
1: ใหม่เครื่องปรับอากาศ Imminent รุ่น Excel GM Duo Fin คอยเคลือบสารสีทองและฟิลเตอร์5ขั้นตอน Imminent Excel GM ขั้นสุดของ Excel Inverter เร่งสุดความเย็นและความทนทานระดับ Go
2: เปิดแล้ว ESY Supply ถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีตัวแทนจำหน่าย Imminent Air ในจังหวัดเชียงใหม่พบโปรสุดคุ้มฉลองเปิดร้านใหม่โทร0917724314
1: Imminent เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลก
3: ย้ายบ้านย้ายออฟฟิศหรือส่งของชิ้นใหญ่ให้เรื่องขนย้ายเป็นเรื่องง่ายนิ่ม Moving บริการขนส่งครบวงจรทีมงานมืออาชีพดูแลของคุณอย่างใส่ใจตรงเวลาปลอดภัยมั่นใจในทุกการขนย้าย
4: wow.
3: นึกถึงขนส่งนึกถึงนิ่ม Moving ย้ายเมื่อไหร่ให้นิ่มดูแลนิ่ม Moving บริการขนย้ายสินค้าด้วยทีมงานคุณภาพภายใต้ความพร้อมของรถและอุปกรณ์ราคาเริ่มต้นที่900บาทสอบถามเพิ่มเติม0818815585
5: ชอบร้องแบบนี
6: ้ผมไม่มีสิทธิ์ถึงถ้าคิดถึงก็ได้แค่นั้น
5: แบบนี
6: ้
5: หรือว่าแบบนี
6: ้
5: ไม่ว่าคุณจะชอบร้องแบบไหนก็มาได้ที่ We Sing Along Karaoke ร้องเพลงโปรดกับระบบเสียงคุณภาพปาร์ตี้วันเกิดเลี้ยงบริษัทนัดเพื่อนมาสังสรรค์ก็มีทั้งห้องคาราโอเกะส่วนตัวและโซนบาร์บรรยากาศสบายๆเจอกันได้ทุกวันที่ We Sing Along Karaoke โครงการ T Square แยกแสงตะวันชั้น3ตรงข้ามพันทิพย์พลาซ่าติดตามรายละเอียดโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage We Sing Along Karaoke
7: หนังฮอลลีวูดฟอร์มยักษ์หนังไทย
8: หรือหนังเกาหลีสุดฟิน
7: หนังอินดี้
8: หนังการ์ตูนหนังอนิเมะ
7: หรือหนังใหม่ทุกประเภท
9: ดูฟินๆราคาเบาๆกับจอยักษ์เสียงกระหึ่มกับแพ็กเกจดูหนังเหมาจ่ายรายเดือน M-Pass จาก Major Cineplex Group
7: สุดฟินจ่าย200บาทต่อเดือนสำหรับนักเรียนนักศึกษาและ300บาทต่อเดือนสำหรับบุคคลทั่วไปให้ดูหนังใหม่ทุกเรื่องทุกรอบทุกสาขา
9: อัปเดตเทรนด์ภาพยนตร์ใหม่ๆพร้อมกันกับ M-Pass ได้แล้ววันนี้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ Major Cineplex ทุกสาขาทั่วประเทศ
7: รายละเอียดเพิ่มเติมทาง majorcineplex.com
10: ตั้นพิมพ์มีเดียรับฟังแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสื่อกับตั้นพิมพ์มีเดียโทรเลย0984289823
11: Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร0984289823
12: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงได้ที่ Northwave 9425

ณกำลังฟัง Not Wave 94.25 ออกอากาศจากอาคาร SR Condominium ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร098

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยกำกับดูแลกิจการ Data Center และตรวจสอบการใช้ทรัพยากรอย่างเข้มงวดกระทรวงพลังงานสั่งการบริษัทบัฟขนส่งทางท่อจำกัดและบริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกจำกัดรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดจากน้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงและเปลี่ยนแนวท่อในจุดเสี่ยงป้องกันปัญหาซ้ำรอยผู้นำอินโดนีเซียสั่งเพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายและบทลงโทษต่อผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการเผาป่าหลังอินโดนีเซียเผชิญไฟป่ารุนแรงที่สุดในรอบ11ปีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยกำกับดูแลกิจการ Data Center และตรวจสอบการใช้ทรัพยากรอย่างเข้มงวดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าได้มอบนโยบายให้แก่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการจังหวัด76จังหวัดและนายอำเภอทั่วประเทศให้กำกับดูแลกิจการ Data Center และสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจสอบการใช้ทรัพยากรพลังงานและความปลอดภัยอย่างเป็นระบบรวมทั้งให้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาดูแลเรื่องนี้เพื่อจัดทำกฎหมายเฉพาะในการควบคุมระเบียบต่างๆให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
2: เรื่อง Data Center เนี่ยทางรัฐบาลที่ผ่านมาก็เน้นในเรื่องของการไหลเวียนของเม็ดเงินที่เข้ามาในประเทศไทยการลงทุนต่างๆจากต่างประเทศแต่กฎหมายเฉพาะ Data Center ไม่มีหลังจากนั้นก็ทราบว่ามันทั้งกินไฟทั้งกินน้ำนะครับทรัพยากรเยอะแยะไปหมดเลยแล้วรัฐบาลได้ตั้งบอร์ดขึ้นมาแล้วซึ่งจะเข้ามาดูแลด้านการออกแบบเรื่องกฎระเบียบแล้วกำหนดทิศทางให้มีกฎหมายเฉพาะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทางผู้ที่เข้ามาลงทุนตลอดจนเกิดความเป็นธรรมในการใช้ทรัพยากรทั้งทางด้านพลังงานเชื้อเพลิงสิ่งแวดล้อมซึ่งอย่างเงี้ยแบบเนี้ยเราก็คงต้องไปดำเนินการให้ถูกกฎหมายนะครับ
1: นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงความคืบหน้าการเจรจาอัตราภาษีการค้าไทยและสหรัฐอเมริกาว่าภาพรวมการหารือระหว่างผู้แทนการค้าของทั้งสองฝ่ายเป็นไปในทิศทางที่ดีโดยข้อตกลงในหลักการส่วนใหญ่ได้ข้อยุติเกือบทั้งหมดแล้วซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันว่ามีความพร้อมที่จะให้ระดับผู้นำได้หารือกันโดยตรงคาดว่าจะมีการต่อสายโทรศัพท์เพื่อหารือกับนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเพื่อสรุปข้อตกลงในขั้นตอนสุดท้ายและในการหารือระดับผู้นำครั้งนี้ได้เตรียมนำเสนอผลการดำเนินงานของไทยที่ได้ปฏิบัติตามแถลงการร่วมอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการกวาดล้างกลุ่มสแกมเมอร์การปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติตลอดจนการถอนกำลังทหารและการรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงที่เคยให้ไว้เพื่อใช้เป็นเงื่อนไขสำคัญในการขอรับการพิจารณาอัตราภาษีการค้าในกรณีพิเศษของไทย
3: ได้เกือบถึงข้อสุดท้ายแล้วนะครับในหลักการทั้งหลายได้ตกลงกันแทบจะหมดแล้วเหลืออยู่นิดนึงแล้วก็พยายามที่จะให้ระดับผู้นำได้พูดคุยกันเดี๋ยวผมจะเจอท่านน่าจะพรุ่งนี้เป็นในทางที่ทางที่ดีครับข้อมูลในการพูดคุยถ้าจะมีการต่อสายคุยกันถ้าผมจะพูดกับทางได้มีโอกาสพูดกับทางท่านประธานาธิบดีสหรัฐก็แต่ขอท่านในเรื่องที่ตอนที่ท่านบอกว่าถ้าประเทศไทยเราเนี่ยปฏิบัติตามจอยสเตทเมนต์ของความขัดแย้งที่เรามีกับกัมพูชาที่ว่าเราต้องไปกวาดเก็บกวาดซุกระเบิดเราไปถอนทหารเราต้องดำเนินการปราบปรามสแกมเมอร์นะครับซึ่งเราทำตามหมดเลยทุกอย่างท่านจะพิจารณาอัตราให้เป็นพิเศษ
1: สำหรับกรณีที่มีรายงานข่าวเรื่องอดีตรัฐมนตรีของไทยมีรายชื่อเข้าไปเกี่ยวโยงกับกลุ่มสแกมเมอร์ยืนยันว่าเป็นเรื่องส่วนบุคคลซึ่งผู้ถูกกล่าวหาจะต้องดำเนินการตั้งทนายความเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์และชี้แจงตามกระบวนการกฎหมายด้วยตนเองยืนยันว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับรัฐบาลชุดปัจจุบัน ด้านนายวรภักดิ์ธัญญาวงศ์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงไม่เคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนหลังมีรายชื่อเป็นผู้ที่ถูกขอให้หน่วยงานสหรัฐพิจารณาว่าเข้าข่ายมาตรการคว่ำบาตรตามกฎหมายเนื่องจากพบว่าเกี่ยวข้องกับเครือข่ายสแกมเมอร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขณะที่นายกรจาติกวนิชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสืบสวนเครือข่ายฟอกเงินสแกมเมอร์กรณีมีชื่อนายวรภักดิ์ธัญญาวงศ์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในรายงานของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอเมริกาเสนอให้รัฐบาลสหรัฐคว่ำบาตรกลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับเครือข่ายสแกมเมอร์และค้ามนุษย์ในอาเซียนเนื่องจากเป็นเรื่องของความเชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจตลาดทุนและกระบวนการบังคับใช้กฎหมายของไทยทั้งนี้เตรียมนำเรื่องนี้เข้าหารือในที่ประชุมกรรมาธิการการเงินการคลังเพื่อติดตามการทำงานและประสานความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการเงินกับสภาสหรัฐ
4: ในฐานะกรรมาธิการการเงินการคลังที่เป็นส่วนหนึ่งของรัฐสภาไทยเนี่ยเราจะให้ความร่วมมือไปกับทางรัฐสภาของสหรัฐอเมริกาในการที่จะทำเรื่องเดียวกันนี้อย่างไรต่อไปนะครับเพื่อผลประโยชน์จริงๆมันเป็นประโยชน์ร่วมนะครับเพราะว่าทางอเมริกาเนี่ยเขาก็มีอำนาจที่จะเข้าถึงช่องทางเรื่องของโดยเฉพาะการโอนเงินระหว่างประเทศนะครับที่ทางการไทยอาจจะเข้าไม่ถึง
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมส่งข้อมูลและหลักฐานกรณีสินบน40ล้านบาทให้ตำรวจและปปช.ดำเนินการแล้วขณะที่การปราบปรามเว็บพนันสามารถปิด URL ได้กว่า1ล้านเว็บไซต์ลดแก๊งสแกมเมอร์ลงได้ร้อยละ50
5: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์พยายามเสนอเงินสินบนให้เดือนละ40ล้านบาทเพื่อแลกกับการละเว้นการปราบปรามว่าขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังสืบสวนสอบสวนตามขั้นตอนอย่างเต็มที่และได้มีการรวบรวมข้อมูลหลักฐานและเบาะแสที่ได้รับจากประชาชนส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและปปช.ทั้งหมดแล้วโดยย้ำจุดยืนว่าได้ปฏิเสธและไม่ขอข้องแวะกับเรื่องดังกล่าวพร้อมกันนี้ได้ยกระดับการปราบปรามเว็บพนันออนไลน์จนสามารถปิด URL ได้แล้วมากกว่า1ล้านแห่งรวมถึงลดปัญหาแก๊งสแกมเมอร์ลงได้มากกว่าละ50ส่วนกรณีที่หลายฝ่ายตั้งข้อสงสัยถึงตัวตนของผู้เสนอสินบนนั้นมองว่าน่าจะมีมูลเหตุเนื่องจากบุคคลที่ถูกนำตัวมาซักถามดูไม่มีศักยภาพพอที่จะเป็นเจ้าของเว็บพนันซึ่งแสดงว่าต้องมีผู้อยู่เบื้องหลังอย่างแน่นอนพร้อมย้ำว่าตั้งแต่วันที่ได้ประกาศจุดยืนกลางสภาก็ไม่มีใครกล้าเข้ามาเสนอสินบนหรือผลประโยชน์อีกชาววิสาปทุมมารายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อกำหนดกรอบเวลาบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบที่4ภายในเดือนตุลาคมนี
6: ้นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางจะพิจารณากำหนดกรอบเวลาในการเรียกบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบที่4และการดำเนินการภายหลังมีคำสั่งเพิกถอนผู้ได้รับการบรรจุเดิมสำหรับข้อกังวลเรื่องกลุ่มผู้สอบได้สุจริตที่ได้รับผลกระทบจากการทุจริตแก้ไขคะแนนใน3รอบแรกทางคณะกรรมการการกระจายอำนาจได้เสนอให้พิจารณาการโอนย้ายผู้ได้รับผลกระทบก่อนการเรียกบรรจุรอบที่4ซึ่งกกลางอยู่ระหว่างการพิจารณาแนวทางดังกล่าวทั้งนี้ผู้ที่ได้รับการปรับลำดับคะแนนดีขึ้นและเข้าข่ายได้รับการโอนย้ายมีจำนวนประมาณ 3,000 ถึง 4,000 คนแต่จะต้องตรวจสอบความประสงค์และตำแหน่งว่างปลายทางอีกครั้งก่อนจะเร่งดำเนินการบรรจุรอบที่4ให้แก่ผู้รอขึ้นบัญชีอีกกว่า 30,000 คนโดยเร็วที่สุด
7: ก็จะพยายามเร่งให้เกิดขึ้นได้ภายในตุลาคมนะครับวันนี้คาดว่าจะระบุได้นะครับแต่อาจจะมีความคาดเคลื่อนในเรื่องของการทำเอกสารอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่นัยสำคัญทีนี้เนี่ยปรากฏว่าก็มีกลุ่มที่มีการบรรจุไปแล้ว3รอบนะครับที่บอกว่าตัวเองเนี่ยโดนลัดคิวไปนะมายื่นหนังสือของความเป็นธรรมที่กรรมาธิการกระจายอำนาจนะครับแล้วก็ทางกรรมาธิการก็ได้ทำเรื่องมาหาดูว่าอยากที่จะให้มีการโอนย้ายการบรรจุ3รอบนี้ก่อนที่จะมีการเรียกใช้บัญชีในรอบ4ซึ่งเดี๋ยวเราก็จะดูแนวทางทั้งหมดแหละครับแล้วก็แต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยยังไงก็จะเร่งกระบวนการเนี่ยให้มีการเรียกรอบ4ได้เนี่ยภายในเดือนตุลาคม
6: ส่วนกรณีการดำเนินคดีและการเรียกคืนเงินเดือนรวมถึงสวัสดิการจากผู้ที่ถูกเพิกถอนค ขณะนี้อยู่ระหว่างการรอคำปรึกษาทางกฎหมายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการพิจารณาของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.โดยยืนยันว่ามีเป้าหมายในการเรียกคืนเงินตามขั้นตอนกฎหมายแต่ยังต้องรอความชัดเจนด้านข้อกฎหมายและข้อมูลที่ครบถ้วนก่อนกำหนดกรอบเวลาต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเป็นเรื่องบั่นทอนความมั่นใจของประชาชนและมีบุคคลภายนอกร่วมด้วยถือเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นซึ่งขณะนี้ปปง.ได้ดำเนินการยึดทรัพย์ผู้กระทำผิดแล้วกว่า380ล้านบาทส่วนข้าราชการที่มีส่วนทำผิดกฎหมายต้องเร่งดำเนินการโดยสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อให้ประชาชนเห็นว่ารัฐบาลดำเนินการอย่างเต็มที่ไม่เกรงกลัวอิทธิพลใดๆพร้อมย้ำว่าหากการสอบสวนพาดพิงไปถึงบุคคลใดต้องเร่งดำเนินการทุกอย่างให้จบภายในสิ้นเดือนนี้กระทรวงการต่างประเทศรายงานผลการประชุมคณะกรรมาธิการประนอมภาคบังคับระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาอันคลอสต่อนายกรัฐมนตรียืนยันทำงานเต็มที่เพื่อผลประโยชน์ของบ้านเมือง
8: นายเบนจามินสุกาญจนทีอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายเปิดเผยภายหลังเข้าพบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ทำเนียบรัฐบาลว่าได้รายงานผลการประชุมคณะกรรมการประนอมภาคบังคับระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคศ2182หรืออันคอสจัดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์ครั้งแรกด้วยการหารือเป็นไปด้วยดีนายกรัฐมนตรีไม่ได้ฝากอะไรเป็นพิเศษแต่ได้ให้กำลังใจในการทำงานพร้อมให้คำแนะนำเบื้องต้นยังไม่ขอพูดในรายละเอียดเนื่องจากการประชุมเพิ่งเริ่มต้นและยังต้องใช้กระบวนการนานถึง12เดือนย้ำว่าการประชุมครั้งนี้ประเทศไทยต่อสู้อย่างเต็มที่เพราะเป็นผลประโยชน์ของบ้านเมือง
9: ก็อันนี้เป็นครั้งแรกนะครับมันก็ต้องรอการประชุมครั้งถัดไปนะฮะอันนี้เป็นเพียงแค่การปูพื้นแค่นั้นเองนะครับเพราะท่านก็ไม่ได้ฝากอะไรเป็นพิเศษนะฮะท่านก็ให้กำลังใจนะฮะเวลาทำงานครับอ๋อแน่นอนฮะอันนี้เราเต็มที่นะครับแล้วก็ผลประโยชน์ของบ้านเมืองเราด้วยนะครับ
8: สำหรับการพูดคุยในประเด็นทางทะเลแล้วการดำเนินการทางบกจะเดินหน้าอย่างไรต่ออธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายกล่าวว่าการประชุมครั้งนี้เกี่ยวข้องเฉพาะประเด็นทางทะเลไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องทางบกและไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดในขณะนี้ผลิตนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: ขณะที่หน่วยงานความมั่นคงไทยกัมพูชาสามารถพูดคุยแก้ปัญหาการขุดคูเลตในพื้นที่ช่องสงำจังหวัดศรีสะเกษจนได้ข้อยุติแล้ว
10: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยความคืบหน้ากรณีที่มีทหารกัมพูชามีการขุดคูเลตพร้อมวางแนวลวดหนามบริเวณเนิน450ในพื้นที่ช่องสงำอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษซึ่งอาจรุกรามพื้นที่อธิปไตยของประเทศไทยว่าชุดประสานงานของทั้ง2ฝ่ายในพื้นที่ได้มีการพูดคุยกันโดยฝ่ายกัมพูชายอมที่จะปรับสภาพพื้นที่กลับคืนแล้วถือว่าสามารถเจรจากันได้และแก้ไขปัญหาด้วยความเรียบร้อยทั้งนี้ขอให้ประชาชนซึ่งอาจเกิดความวิตกกังวลรับฟังข่าวสารจากทางราชการซึ่งสถานการณ์จริงไม่ได้น่ากังวลเท่าข้อมูลและความคิดเห็นที่ปรากฏในโซเชียลมีเดียส่วนสาเหตุที่ฐานกัมพูชาดำเนินการขุดคูเลตในกรณีนี้ยังไม่มีรายงานอย่างเป็นทางการจากหน่วยในพื้นที่ถึงรายละเอียดต่างๆแต่ด้วยพื้นที่กว่า500กิโลเมตรซึ่งมีหน่วยขนาดเล็กประจำการอยู่ตลอดแนวชายแดนไทยกัมพูชาก็จะส่งผลให้เกิดกรณีลักษณะนี้ได้บ้างโดยเฉพาะในห่วงที่ไม่มีการขยับแนวการวางกำลังเช่นการปะทะด้วยคารมการจัดกิจกรรมหรือแสดงพฤติการที่ไม่เหมาะสมแต่ประเด็นที่ฝ่ายไทยต้องระมัดระวังเป็นพิเศษคือการปรับปรุงพื้นที่การขุดคูและการติดตั้งสิ่งกีดขวางต่าง
11: ๆบางทีความไม่เรียบร้อยเนี่ยตลอดพื้นที่400 500กิโลเนี่ยแล้วหน่วยมันจะกระจายอยู่ตลอดมันก็แล้วก็เป็นหน่วยขนาดเล็กไงนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีอาจจะมีเรื่องลักษณะแบบนี้บ้างอย่างที่ผมบอกว่ามันก็จะมีบางทีกับปะทะกันด้วยคารมบางทีก็อาจจะมีเรื่องของกิจกรรมบางอย่างที่มันอาจจะไม่เหมาะสมโดยเฉพาะในห่วงปัจจุบันนะที่มันอาจจะขยื่นอะไรกันไม่ได้ถึงแม้จะไม่ได้มีการขยับกำลังแต่บางสิ่งปลูกสร้างเครื่องกีดขวางคูเคออะไรต่างๆบางทีมันก็ต้องระมัดระวังด้วยซึ่งฝ่ายไทยเองเนี่ยเราก็จะดูอยู่ตลอดอยู่แล้วนะครับ
10: โฆษกกองทัพบกระบุด้วยว่าแม้ฝ่ายไทยจะติดตามความเคลื่อนไหวของกัมพูชาอย่างใกล้ชิดก็ยอมรับว่าอาจเกิดเหตุลักษณะนี้ขึ้นได้เช่นกันแต่เมื่อมีการพูดคุยและเจรจาก็จะได้รับความร่วมมือทุกกรณีปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงพลังงานสั่งการบริษัทบาฟขนส่งทางท่อจำกัดและบริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกจำกัดรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดจากน้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงและเปลี่ยนแนวท่อในจุดเสี่ยงป้องกันปัญหาซ้ำรอย
12: นางสาวธิติพัชร์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานหรือทีมสุดซอยพลังงานเปิดเผยว่าพบจุดที่น้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3แล้วโดยท่อดังกล่าวมีบริษัทบัฟขนส่งทางท่อจำกัดเป็นเจ้าของใบอนุญาตและมีบริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกจำกัดในกลุ่มบางจากซึ่งทั้ง2บริษัทจะรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดและต้องดำเนินการตามข้อสั่งการของกรมธุรกิจพลังงานตั้งแต่กระบวนการซ่อมและการฟื้นฟูพื้นที่หลังซ่อมและทดสอบระบบตลอดแนวท่อ32กิโลเมตรเพื่อหาความเสี่ยงจุดที่อาจรั่วซึมส่วนจุดที่พบแผลต้องเปลี่ยนท่อใหม่และทำแผนวางแนวท่อใหม่โดยเฉพาะบริเวณใต้ต่อหม้อเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำสำหรับแนวทางการแก้ไขกรมธุรกิจพลังงานสั่งการให้เร่งซ่อมแซมจุดบกพร่องพร้อมส่งประวัติการบำรุงรักษานำมาตรวจสอบหาสาเหตุจากนั้นให้ทดสอบพิกกิ้งเทสตรวจสภาพภายในตลอดแนวท่อระยะทาง32กิโลเมตรหากพบความผิดปกติให้หยุดดำเนินการทันทีนอกจากนี้ให้ทำแผนเปลี่ยนท่อและปรับแนวท่อใหม่ในจุดเสี่ยงโดยเฉพาะบริเวณใต้ต่อหม้อเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำในอนาคตนพศรแก้วคำรายงาน
1: ขณะเดียวกันสำนักงานเขตคลองเตยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนแก้ไขปัญหาน้ำมันรั่วไหลอย่างเป็นระบบและเตรียมปิดกั้นพื้นที่เพื่อความปลอดภัยของประชาชนนายบำรุงสำเนียงงามผู้อำนวยการเขตคลองเตยประชุมติดตามสถานการณ์และหารือแนวทางการดำเนินงานกรณีน้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงใต้จุดกลับรถสะพานพระราม3ร่วมกับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่ายเพื่อวางแผนแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบโดยเปิดเผยว่าได้รับรายงานจากผู้ประกอบธุรกิจน้ำมันพบว่าจุดต้องสงสัยบริเวณแนวท่อส่งน้ำมันจุดที่5บริเวณตอหม้อเกาะกลางจุดกลับรถซึ่งฉนวนหุ้มท่อมีลักษณะบวมเป็นไปได้ว่าเป็นจุดที่รั่วไหลเบื้องต้นได้วางแนวทางตรวจสอบ2วิธีได้แก่การเลื่อนปอกคุ้มท่อเพื่อตรวจสอบสภาพความสมบูรณ์และหากไม่สามารถเลื่อนปอกคุ้มได้จะพิจารณาผ่าปอกคุ้มท่อโดยอาจต้องใช้เครื่องมือที่ก่อให้เกิดประกายไฟจึงต้องวางแผนและประเมินความเหมาะสมอย่างรอบคอบเนื่องจากสารเคมีที่รั่วไหลคือน้ำมันแก๊สโซลีน91ซึ่งมีคุณสมบัติไวไฟสูงจึงต้องให้ความสำคัญกับมาตรการความปลอดภัยเป็นพิเศษและอาจมีการปิดกั้นการจราจรจำกัดจำนวนบุคคลเข้าพื้นที่เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนนอกจากนี้ให้สถานีดับเพลิงและกู้ภัยคลองเตยเตรียมความพร้อมเข้าระงับเหตุฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงและประสานสถานีตำรวจท้องที่จัดระบบการจราจรเพื่ออำนวยความสะดวกและป้องกันอันตรายแก่ผู้ใช้เส้นทางกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่ภาคใต้มีแนวโน้มสูงขึ้นเกินมาตรฐานเตรียมประสานสำนักงานเลขาธิการอาเซียนแก้ไขปัญหาน
13: ายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศกรมควบคุมมลพิษติดตามสถานการณ์วิกฤตหมอกควันข้ามแดนในพื้นที่ภาคใต้ภาพรวมสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นกว่าเมื่อวันนี้อย่างต่อเนื่องยังคงพบจุดความร้อนหรือฮอตสปอตจำนวนมากในประเทศอินโดนีเซียประกอบกับทิศทางลมมีแนวโน้มพัดพากลุ่มหมอกควันที่เกิดขึ้นมาอย่างภาคใต้ของประเทศไทยส่งผลให้ค่า PM 2.5ในพื้นที่ภาคใต้เริ่มเกินมาตรฐานคุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพโดยเฉพาะที่จังหวัดนราธิวาสและยะลาทั้งนี้จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและจะเร่งทำหนังสือถึงเลขาธิการอาเซียนเพื่อขอความร่วมมือประเทศเพื่อนบ้านในการลดจุดความร้อนและลดผลกระทบต่อประชาชนพร้อมแนะนำประชาชนในพื้นที่เสี่ยงควรติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหากพบค่าฝุ่นละอองอยู่ในระดับสูงควรลดกิจกรรมกลางแจ้งและปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสุขภาพจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขณะที่ข้อมูลจุดความร้อนจากจิสดาพบจุดความร้อนเกิดขึ้นในประเทศไทย4จุดซึ่งเป็นจุดความร้อนในพื้นที่ภาคใต้1จุดส่วนอินโดนีเซียพบ 7,236 จุดประกอบกับพื้นที่ชายแดนใต้มีแนวโน้มอัตราการระบายอากาศต่ำอาจเอื้อต่อการสะสมของฝุ่นละอองจึงเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษทั้งนี้หากมีฝนตกในพื้นที่เสี่ยงจะช่วยบรรเทาสถานการณ์ได้ปิยาพันยังเทียนรายงาน
14: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟัง เสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
15: ข่าวดีของการศึกษาไทยผลการประเมินพีซ่าพบว่าเด็กไทยมีคะแนนดีขึ้น3ด้านและอันดับประเทศไทยขยับขึ้นจากอันดับ58มาอยู่ที่อันดับ53วิทยาศาสตร์ได้432คะแนนเพิ่มขึ้น23คะแนนขณะที่คณิตศาสตร์และการอ่านเพิ่มขึ้นด้านละ13คะแนนที่สำคัญประเทศไทยยังเป็น1ใน8ประเทศและเขตเศรษฐกิจที่คะแนนทั้ง3ด้านเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญสะท้อนว่าเด็กไทยมีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์การใช้เหตุผลและการนำความรู้ไปใช้ได้ดีขึ้นรัฐบาลย้ำว่าพีซ่าไม่ใช่เรื่องของอันดับแต่จะนำข้อมูลการพัฒนาการเรียนรู้ให้ตรงกับเด็กแต่ละกลุ่มให้มากขึ้นพร้อมเดินหน้าวางรากฐานทักษะรู้เท่าทันสื่อและ AI ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาให้เด็กแยกแยะข้อมูลให้เป็นใช้ AI อย่างมีวิจารณญาณและรับผิดชอบเป้าหมายของเราไม่ใช่แค่คะแนนดีขึ้นแต่คือทำให้เด็กไทยคิดเป็นแก้ปัญหาเป็นรู้เท่าทันสื่อและใช้ AI เป็นพร้อมรับโลกอนาคตสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
16: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
17: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได
18: ้เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
17: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
0: 19นาฬิกา22นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีปราโบโวซูเบนโตผู้นำอินโดนีเซียกล่าวระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลจะเพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายและบทลงโทษต่อผู้กระทำความผิดที่ใช้วิธีการเผาป่าเพื่อเตรียมพื้นที่เกษตรกรรมซึ่งเป็นการกระทำที่เข้าข่ายเป็นการก่อการร้ายทางระบบนิเวศความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังอินโดนีเซียกำลังเผชิญไฟป่าครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบ11ปีซึ่งเป็นผลจากการที่ผืนป่าและพื้นที่เกษตรกรรมทั่วประเทศเผชิญภาวะแห้งแล้งอย่างหนักจากปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญโดยเฉพาะเกาะบอร์เนียวและเกาะสุมาตราที่ได้รับผลกระทบจากไฟป่าครั้งนี้รุนแรงที่สุดขณะเดียวกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของอินโดนีเซียกำลังพยายามควบคุมไฟป่าในหลายพื้นที่ทั่วประเทศซึ่งลุกลามต่อเนื่องมานานหลายสัปดาห์และส่งผลให้หมอกควันพิษลอยข้ามพรมแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้านอาทิสิงคโปร์มาเลเซียบรูไนฟิลิปปินส์และประเทศไทยแอซิออสสำนักข่าวออนไลน์ชื่อดังของสหรัฐรายงานในวันนี้ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐมีแผนจะพบหารือกับผู้นำกลุ่มประเทศสมาชิกคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอัลอาหรับทั้ง6ประเทศได้แก่ซาอุดีอาระเบียสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กาตาร์บาเรนคูเวตและโอมานนอกรอบการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐในวันอังคารหน้าเพื่อหารือถึงแนวทางขั้นต่อไปของสงครามกับอิหร่านซึ่งจะรวมถึงยุทธศาสตร์ภายหลังสงครามครั้งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นในช่วงเวลาที่ความพยายามของรัฐบาลสหรัฐที่จะกลับมาเจรจาจากการหยุดยิงกับอิหร่านต้องหยุดชะงักลงเนื่องจากชาติพันธมิตรของสหรัฐในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียเผชิญการโจมตีจากอิหร่านขณะเดียวกันกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนยึดครองพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญตามแนวชายฝั่งทะเลแดงและโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในซาอุดีอาระเบียประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบตั้งแต่วันที่17ถึง20กันยายน2569ฉบับที่6ในช่วงวันที่17ถึง20กันยายนประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อน ในวันที่17กันยายนแล้วฉะนั้นภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในวันถัดไปทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่17ถึง20กันยายนนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาสุโขทัยกำแพงเพชรและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิและขอนแก่นอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายก
19: คุณกำลังฟัง Northwave 94.25 ออกอากาศจากอาคาร SR Condominium ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร098-428-9823
20: ประกันภัยกับไทยพัฒน์ประกันภัยกับไทยพัฒน์
21: สวัสดีครับทุกคนกลับมาเจอกับผมพี่กอล์ฟแล้วก็ไอ้หนุ่มสมองกลมิสเตอร์ไทยพัดกันอีกแล้วนะครับวันนี้มีคำถามคลาสสิกที่ถามกันมาตั้งแต่รุ่นพ่อจนถึงรุ่นเราครับ
22: คำถามอะไรครับพี่กอล์ฟเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการของผมหรือเปล่า
21: ไม่ใช่แต่คือเรื่องพ.ร.บ.กับประกันสมัครใจบางคนเข้าใจว่าทำพ.ร.บ.แล้วก็คือจบอะไม่ต้องทำประกันเพิ่มก็ได้ไอ้นี่มันเหมือนกันไหมมิสเตอร์ไทยพัด
22: โอ้โหพี่กอล์ฟอันนี้ผมต้องรีบประมวลผลด่วนเลยครับพ.ร.บ.กับประกันสมัครใจเนี่ยคนละเรื่องเดียวกันเลยครับพี
21: ่มันเป็นยังไงอ่ะไหนลองเปรียบเทียบให้เห็นภาพหน่อยสิ
22: ได้ครับให้พี่กอล์ฟนึกภาพว่าพ.ร.บ.คือข้อบังคับครับคือกฎหมายบังคับให้ทุกคนต้องทำเน้นช่วยเรื่องคนถ้าบาดเจ็บพ.ร.บ.จะช่วยจ่ายค่ารักษาให้เบื้องต้นครับ
21: อ้าวแล้วก็เกิดว่าพี่อยากซ่อมรถด้วยล่ะ
22: นั่นแหละครับถึงต้องมีประกันสมัครใจหรือประกันชั้น1ชั้น2หรือชั้น3ครับซึ่งประกันประเภทเหล่านี้จะมาช่วยซ่อมทั้งรถเรารถเขาและความเสียหายอื่นๆที่พ.ร.บ.ดูแลไม่ถึงครับ
21: อ๋อสรุปก็คือพ.ร.บ.เอาไว้กันตายประกันน่ะเอาไว้กันเจ๊งก็คือเรื่องซ่อมรถค่าซ่อมอะไรพวกนี้ถูกต้องเปล่าน
22: ิยามได้เฉียบมากครับพี่ถ้ามีแค่พ.ร.บ.ไม่มีประกันอื่นมาช่วยดูแลเวลาเกิดอะไรขึ้นมาจริงๆก็อาจเสียหายจนกระเป๋าฉีกได้นะครับ
21: โอเคเคลียร์ แบบเนี้ยใครที่ไม่อยากกระเป๋าฉีกเพราะว่าค่าซ่อมรถนะโทรหาผู้เชี่ยวชาญได้ที่ไทยพัฒนาประกันภัยสาขาเชียงใหม่ได้เลยนะที่0818853600งานเนี้ยปรึกษาฟรีไม่มีกั๊กนะครับ
22: หรือจะไปหาเราที่ถนนระแกงก็ได้นะครับพี่ๆพนักงานรอการแขนรับปรึกษาทุกคนอยู่ครับ
20: ประกันภัยกับไทยพัฒน์ประกันภัยกับไทยพัฒน
19: ์ชีวิตยุคนี้อะไรอะไรก็ต้องไวประกันก็เหมือนกันไทยพัฒนาประกันภัยมีให้เลือกหลายแบบไม่ว่าจะเป็นประกันภัยรถยนต์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลประกันอัคคีภัยและประกันภัยอื่นๆบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจเครือข่ายสาขามากกว่า60สาขาทั่วไทยเคลมง่ายไม่ซับซ้อนเบี้ยประกันสบายกระเป๋า
2: wow.
19: อุ่นใจทุกเส้นทางทุกสถานการณ์เลือกประกันที่คิดเพื่อคุณจริงๆไทยพัฒนาประกันภัยจำกัดมหาชนประกันภัยที่เข้าใจคนไทยสาขาเชียงใหม่โทร0818853600
3: ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาว0บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
4: สยามทีวี
23: ใหม่เครื่องปรับอากาศ Imminent รุ่น XLGM Duofin คอยเคลือบสารสีทองและฟิลเตอร์5ขั้นตอน Imminent XLGM ขั้นสุดของ XL Inverter เร่งสุดความเย็นและความทนทานระดับโก
24: เปิดแล้ว ESY Supply ถนนสมโพชเชียงใหม่700ปีตัวแทนจำหน่าย Imminent Air ในจังหวัดเชียงใหม่พบโปรสุดคุ้มฉลองเปิดร้านใหม่โทร0917724314
23: Imminent เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลก
19: ถ้าคุณเป็นคนชอบฟังเพลง Not Wave 9425เพราะกว่าฟังได้มากกว่า

0: คุณกำลังฟัง Not Wave 94.25 ออกอากาศจากอาคาร SR Condominium ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร098-428-9823
1: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
2: ช่วงนี้มาติดตามข่าวในพระราชสำนักจากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมอลโดวาในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมอลโดวาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมอลโดวาในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมอลโดวาซึ่งตรงกับวันที่27สิงหาคม2569ความว่าพระท่านนางสาวไมยาซันดูประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมอลโดวากรุงคิซินาวในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมอลโดวาข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดีทั้งเพื่อความสงบสุขความก้าวหน้าและความรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวมอลโดวาความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐมอลโดวาได้พัฒนาและกระชับความแน่นแฟ้นมาอย่างต่อเนื่องนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2535ข้าพเจ้ามั่นใจว่าด้วยเจตนารมณ์อันดีและความมุ่งมั่นร่วมกันเราจะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อพัฒนาความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นไปโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขและเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพความเป็นผู้บริหารโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมในสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานวันนี้นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพความเป็นผู้บริหารโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมในสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานพร้อมด้วยพลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีในฐานะเลขาธิการโครงการกองทุนการศึกษาเข้าร่วมรับฟังการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งและเพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางพัฒนาโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายให้ตอบโจทย์บริบทจริงโดยใช้ข้อมูลจากสถานศึกษาเป็นฐานในการวิเคราะห์และออกแบบแนวทางการดำเนินงานโดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจาก206โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลครอบคลุม63จังหวัดทั่วประเทศซึ่งมีความแตกต่างของขนาดโรงเรียนกำลังครูและความท้าทายในแต่ละพื้นที่ซึ่งจะนำข้อมูลมาใช้ประกอบการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละโรงเรียนภายใต้แนวทางพัฒนาเสาหลักได้แก่ให้เด็กได้เรียนในโรงเรียนที่มีคุณภาพให้เด็กสำเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพและปลูกฝังวินัยคุณธรรมจริยธรรมพร้อมขับเคลื่อนผ่าน5กลยุทธ์สำคัญคือการพัฒนาครูการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการพัฒนาคุณลักษณะด้านวินัยและคุณธรรมและการพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพและการบริหารจัดการโรงเรียนอย่างมีคุณภาพทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามครับ
0: คุณกำลังฟัง Not Wave 94.25 ออกอากาศจากอาคาร SR Condominium ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร098-428-9823
3: ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซัก อบผ้าซักแห้งไวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนทีหลังดาวศูนย์บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
4: สยามทีวี
5: Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร098-428-9823
6: ฟังเพลงเพราะได้มากกว่าใครทั้งเพลงใหม่เพลงเก่าได้ที่ North Wave 9425
5: สนับสนุนทุกการร้องเพลงโดย We Sing Along Karaoke เชียงใหม่โครงการ T Square 4แยกแสงตะวันชั้น3ตรงข้ามพันทิพย์พลาซ่า
7: ที่แล้วมาอึดอัดที่ต้องทำเป็นไม่รู้เธอปล่อยที่

พลงเพราะต่อเนื่องยาวนานกว่า Not Wave 9425

0: ฟังเพลงแบบไม่มีดีเจมากวนใจได้ที่ Not Wave 9425
1: มึงว่าถ้ายังเจอกันอยู่แบบเนี้ยเราเมื่อไหร่จะลืมได้วะ

0: เป็นอะไรไปครับพี่กอล์ฟถอนหายใจดูกลุ้มใจจังเลย
1: ก็มีเรื่องปวดตับมาปรึกษามิสเตอร์ไทยพัทนะสิคืองี้น้องเก่งอ่ะน้องชายของพี่อ่ะเขามายืมรถพี่ไปขับแล้วดันอ่ะขับไปสอยท้ายชาวบ้านเขาให้อ่ะสิแบบนี้ประกันเขาจะเคลมไหมเนี่ยแล้วพี่ต้องรับผิดชอบอะไรไหมเนี่ย
0: โอ้โหปัญหาโลกแตกแห่งความไว้ใจเลยครับพี่ก๊อฟคำตอบคือเคลมได้ครับแต่ต้องดูเงื่อนไขตอนพี่ทำประกันไว้นิดหนึ่ง
1: เงื่อนไขอะไรอ่ะก็รถก็รถพี่ประกันก็ประกันพี่ไม่ใช่หรอ
0: มันมี2แบบครับพี่ถ้าประกันของพี่เป็นแบบไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่ใครเอาไปขับแล้วเกิดเหตุประกันก็ซ่อมให้ตามปกติหมดครับแต่ถ้าพี่ไปทำประกันแบบระบุชื่อผู้ขับขี่ระบุชื่อพี่ก๊อฟคนเดียวเพื่อเอาส่วนลดเบี้ยแล้วดันปล่อยให้เพื่อนยืมไปชนอันนี้พี่อาจจะต้องร่วมจ่ายค่าเสียหายส่วนแรกตามกฎนะจ๊ะ
1: อ๋อสรุปก็คือถ้าเราเป็นสายใจดีชอบแชร์รถให้เพื่อนขับหรือว่ามีคนในบ้านผ่านกันใช้บ่อยๆตอนทำประกันเนี่ยก็ต้องบอกเจ้าหน้าที่เลยใช่ไหมว่าขอแบบไม่ระบุชื่อมันจะได้ตัดปัญหาปวดหัวตอนเคลมไปซะ
0: ถูกต้องครับพี่ส่วนเรื่องเพื่อนคนนั้นจะคุ้มค่าคุ้มช่วยไหมอันนี้ระบบผมไม่ขอประมวลผลนะครับแต่ถ้าเรื่องประกันโทรมาเลยที่081-885-3600ไทยพัฒนาประกันภัยเชียงใหม่ครับ
1: ตึกสวยๆตรงถนนระแกงช้างคานนั่นใช่ไหมยังไงก็แวะมาคุยกันได้ที่ไทยพัฒนาประกันภัยเชียงใหม่นะครับ
2: ประกันภัยกับไทยพัฒนาประกันภัยกับไทยพัฒนา
3: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงได้ที่ Northwave 9425

0: ถ้าคุณเป็นคนชอบฟังเพลง Not Wave 9425เพราะกว่าฟังได้มากกว่า
1: ย้ายบ้านย้ายออฟฟิศหรือส่งของชิ้นใหญ่ให้เรื่องขนย้ายเป็นเรื่องง่ายนิ่ม Moving บริการขนส่งครบวงจรทีมงานมืออาชีพดูแลของคุณอย่างใส่ใจตรงเวลาปลอดภัยมั่นใจในทุกการขนย้าย wow. นึกถึงขนส่งนึกถึงนิ่ม Moving ย้ายเมื่อไหร่ให้นิ่มดูแลนิ่ม Moving บริการขนย้ายสินค้าด้วยทีมงานคุณภาพภายใต้ความพร้อมของรถและอุปกรณ์ราคาเริ่มต้นที่900บาทสอบถามเพิ่มเติม0818815585
0: ชอบร้องแบบนี้
2: ผมไม่มีสิทธิ์ถึงถ้าคิดถึงก็ได้แค่นั้น
0: แบบนี
2: ้
0: หรือว่าแบบนี
2: ้
0: ไม่ว่าคุณจะชอบร้องแบบไหนก็มาได้ที่ We Sing Along Karaoke ร้องเพลงโปรดกับระบบเสียงคุณภาพปาร์ตี้วันเกิดเลี้ยงบริษัทนัดเพื่อนมาสังสรรค์ก็มีทั้งห้องคาราโอเกะส่วนตัวและโซนบาร์บรรยากาศสบายๆเจอกันได้ทุกวันที่ We Sing Along Karaoke โครงการ T-Square แยกแสงตะวันชั้น3ตรงข้ามพันทิพย์พลาซ่าติดตามรายละเอียดโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage We Sing Along Karaoke
3: หนังฮอลลีวูดฟอร์มยาหนังไทย
4: หนังเกาหลีสุดฟิน
3: หนังอินดี้
4: หนังการ์ตูนหนังอนิเมะ
3: และหนังใหม่ทุกประเภท
5: ดูฟินฟินราคาเบาๆกับจอยักษ์เสียงกระหึ่มกับแพ็กเกจดูหนังเหมาจ่ายรายเดือน M-Pass จาก Major Cineplex Group
3: สุดฟินจ่าย200บาทต่อเดือนสำหรับนักเรียนนักศึกษาและ300บาทต่อเดือนสำหรับบุคคลทั่วไปให้ดูหนังใหม่ทุกเรื่องทุกรอบทุกสาขา
4: หรือหนังเกาหลีสุดฟิน
3: หนังอินดี้
4: หนังการ์ตูนหนังอนิเมะ
3: และหนังใหม่ทุกประเภท
5: ดูฟินฟินราคาเบาๆกับจอยักษ์เสียงกระหึ่มกับแพ็กเกจดูหนังเหมาจ่ายรายเดือน M-Pass จาก Major Cineplex Group
3: สุดฟินจ่าย200บาทต่อเดือนสำหรับนักเรียนนักศึกษา

0: 3
1: Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร0984289823 Not Wave 9425เปิดเมื่อไหร่ร้องตามได้ทุกเพลง

0: คุณกำลังฟัง Not Wave 94.25 ออกอากาศจากอาคาร SR Condominium ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร098-428-9823
1: ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาวน์0บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
2: ใครๆก็รับวางแผนผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์แต่ใครที่จะผลิตสื่อและผลิตสุ่มแบบที่คุ้มค่าคุยง่ายงานดีลูกค้าแฮปปี้มีความสุขแป้นพิมพ์มีเดียรับวางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสุ่มกับแป้นพิมพ์มีเดียโทรเลย0984289823
0: Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร0984289823
3: Not Wave 9425เพราะกว่าฟังได้มากกว่า

0: ร้องตามได้แน่แค่เปิด Not Wave
1: ตั้นพิมพ์มีเดียรับฟังแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสื่อกับตั้นพิมพ์มีเดียโทรเลย0984289823
2: บริษัท One to One North จำกัดผลิตบรรจุภัณฑ์น้ำดื่มขวดเพชรสำหรับน้ำดื่มน้ำผลไม้หลากหลายขนาดหลากหลายรูปแบบและฝาขวดพร้อมบริการออกแบบฉลากและบล็อกสกรีนแบบต่างๆทั่วภาคเหนือโทร053-963-250
3: หนังฮอลลีวูดฟอร์มยักษ์หนังไทย
4: หรือหนังเกาหลีสุดฟิน
5: หนังอินดี้
6: หนังการ์ตูนหนังอนิเมะ
7: หรือหนังใหม่ทุกประเภท
8: ดูฟินๆราคาเบาๆกับจอยักษ์เสียงกระหึ่มกับแพ็กเกจดูหนังเหมาจ่ายรายเดือน M-Pass จาก Major Cineplex Group
9: สุดฟินจ่าย200บาทต่อเดือนสำหรับนักเรียนนักศึกษาและ300บาทต่อเดือนสำหรับบุคคลทั่วไปให้ดูหนังใหม่ทุกเรื่องทุกรอบทุกสาขา
8: อัปเดตเทรนด์ภาพยนตร์ใหม่ๆพร้อมกันกับ M-Pass ได้แล้ววันนี้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ Major Cineplex ทุกสาขาทั่วประเทศ
9: รายละเอียดเพิ่มเติมทาง majorcineplex.com
10: Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร0984289823
11: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงได้ที่ Not Wave 9425

0: าคุณเป็นคนชอบฟังเพลง Not Wave 9425เพราะกว่าฟังได้มากกว่า
1: บริษัท One to One North จำกัดผลิตบรรจุภัณฑ์น้ำดื่มขวดเพชรสำหรับน้ำดื่มน้ำผลไม้หลากหลายขนาดหลากหลายรูปแบบและฝาขวดพร้อมบริการออกแบบฉลากและบล็อกสกรีนแบบต่างๆทั่วภาคเหนือโทร053-963-250
2: ย้ายบ้านย้ายออฟฟิศหรือส่งของชิ้นใหญ่ให้เรื่องขนย้ายเป็นเรื่องง่ายนิ่ม Moving บริการขนส่งครบวงจรทีมงานมืออาชีพดูแลของคุณอย่างใส่ใจตรงเวลาปลอดภัยมั่นใจในทุกการขนย้าย wow. นึกถึงขนส่งนึกถึงนิ่ม Moving ย้ายเมื่อไหร่ให้นิ่มดูแลนิ่ม Moving บริการขนย้ายสินค้าด้วยทีมงานคุณภาพภายใต้ความพร้อมของรถและอุปกรณ์ราคาเริ่มต้นที่900บาทสอบถามเพิ่มเติม0818815585
0: Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร098-428-9823 Not Wave 9425เปิดเมื่อไหร่ร้องตามได้ทุกเพลง

0: ำลังฟัง Not Wave 94.25 ออกอากาศจากอาคาร SR Condominium ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร098-428-9823
1: ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาวศูนย์บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
2: ตั้งทีมมีเดียรับฟังแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสื่อกับตั้งทีมมีเดียโทรเลย0984289823
0: ชอบร้องแบบนี้
3: คุณไม่มีชีวิตถึงทางคิดถึงก็ได้แค่นั้น
0: แบบนี้หรือว่าแบบนี้ไม่ว่าคุณจะชอบร้องแบบไหนก็มาได้ที่ We Sing Along Karaoke ร้องเพลงโปรดกับระบบเสียงคุณภาพปาร์ตี้วันเกิดเลี้ยงบริษัทนัดเพื่อนมาสังสรรค์ก็มีทั้งห้องคาราโอเกะส่วนตัวและโซนบาร์บรรยากาศสบายๆเจอกันได้ทุกวันที่ We Sing Along Karaoke โครงการ T Square แยกแสงตะวันชั้น3ตรงข้ามพันทิพย์พลาซ่าติดตามรายละเอียดโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage We Sing Along Karaoke Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร098-428-9823
4: ฟังเพลงเพราะได้มากกว่าใครทั้งเพลงใหม่เพลงเก่าได้ที่ Not Wave 9425

0: ป็นคนชอบฟังเพลง Not Wave 9425เพราะกว่าฟังได้มากกว่า
1: บริษัท One to One North จำกัดผลิตบรรจุภัณฑ์น้ำดื่มขวดเพชรสำหรับน้ำดื่มน้ำผลไม้หลากหลายขนาดหลากหลายรูปแบบและฝาขวดพร้อมบริการออกแบบฉลากและบล็อกสกรีนแบบต่างๆทั่วภาคเหนือโทร0539632504
2: ใครๆก็รับวางแผนผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์แต่ใครที่จะผลิตสื่อและผลิตสุ่มแบบที่คุ้มค่าคุยง่ายงานดีลูกค้าแฮปปี้มีความสุขตั้นพิมพ์มีเดียรับวางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสื่อกับตั้นพิมพ์มีเดียโทรเลย0984289823
0: Not Wave 9425เปิดเมื่อไหร่ร้องตามได้ทุกเพลง

0: ังเพลงแบบไม่มีดีเจมากวนใจได้ที่ Not Wave 9425
1: ใครๆก็รับวางแผนผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์แต่ใครที่จะผลิตสื่อและผลิตสุ่มแบบที่คุ้มค่าคุยง่ายงานดีลูกค้าแฮปปี้มีความสุขตั้นพิมพ์มีเดียรับวางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสื่อกับตั้นพิมพ์มีเดียโทรเลย0984289823
0: Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร0984289823
2: บริษัท One to One North จำกัดผลิตบรรจุภัณฑ์น้ำดื่มขวดเพชรสำหรับน้ำดื่มน้ำผลไม้หลากหลายขนาดหลากหลายรูปแบบและฝาขวดพร้อมบริการออกแบบฉลากและบล็อกสกรีนแบบต่างๆทั่วภาคเหนือโทร0539632504
3: ร้องตามได้แน่แค่เปิด Not Wave

0: ุณกำลังฟัง Not Wave 94.25 ออกอากาศจากอาคาร SR Condominium ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร098-428-9823
1: ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาวศูนย์บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
2: สยามทีวี
3: หนังฮอลลีวูดฟอร์มยักษ์หนังไทย
4: หรือหนังเกาหลีสุดฟิน
5: หนังอินดี้
6: หนังการ์ตูนหนังอนิเมะ
7: หรือหนังใหม่ทุกประเภท
8: ดูฟินฟินราคาเบาๆกับจอยักษ์เสียงกระหึ่มกับแพ็กเกจดูหนังเหมาจ่ายรายเดือน M-Pass จาก Major Cineplex Group
9: สุดฟินจ่าย200บาทต่อเดือนสำหรับนักเรียนนักศึกษาและ300บาทต่อเดือนสำหรับบุคคลทั่วไปให้ดูหนังใหม่ทุกเรื่องทุกรอบทุกสาขา
8: อัปเดตเทรนด์ภาพยนตร์ใหม่ๆพร้อมกันกับ M-Pass ได้แล้ววันนี้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ Major Cineplex ทุกสาขาทั่วประเทศ
9: รายละเอียดเพิ่มเติมทาง majorcineplex.com
10: ใครๆก็รับวางแผนผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์แต่ใครที่จะผลิตสื่อและผลิตสุ่มแบบที่คุ้มค่าคุยง่ายงานดีลูกค้าแฮปปี้มีความสุขตั้นพิมพ์มีเดียรับวางแผนและผลิตสุขโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสุขกับตั้นพิมพ์มีเดียโทรเลย0984289823
0: Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร0984289823

0: น็อตเวฟ9425เปิดเมื่อไหร่ร้องตามได้ทุกเพลงชีวิตยุคนี้อะไรอะไรก็ต้องไวประกันก็เหมือนกันไทยพัฒนาประกันภัยมีให้เลือกหลายแบบไม่ว่าจะเป็นประกันภัยรถยนต์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลประกันอัคคีภัยและประกันภัยอื่นๆบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจเครือข่ายสาขามากกว่า60สาขาทั่วไทยเคลมง่ายไม่ซับซ้อนเบี้ยประกันสบายกระเป๋า
1: wow.
0: อุ่นใจทุกเส้นทางทุกสถานการณ์เลือกประกันที่คิดเพื่อคุณจริงๆไทยพัฒนาประกันภัยจำกัดมหาชนประกันไทยที่เข้าใจคนไทยสาขาเชียงใหม่โทร0818-3600
2: บริษัท One to One North จำกัดผลิตบรรจุภัณฑ์น้ำดื่มขวดเพชรสำหรับน้ำดื่มน้ำผลไม้หลากหลายขนาดหลากหลายรูปแบบและฝาขวดพร้อมบริการออกแบบฉลากและบล็อกสกรีนแบบต่างๆทั่วภาคเหนือโทร0539632500
3: แป้นพิมพ์มีเดียรับวางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสื่อกับแป้นพิมพ์มีเดียโทรเลย0984289823
0: Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร0984289823
4: เพลงเพราะต่อเนื่องยาวนานกว่า Not Wave 9425

0: คุณกำลังฟัง Northwave 94.25 ออกอากาศจากอาคาร SR Condominium ตำบลหนองป่าครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร098-428-9823
1: ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาวน์0บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
2: สยามทีวี
0: Northwave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร 098-428-9823

เพลงเพราะต่อเนื่องที่ Northwave 9425

0: ้องตามได้แน่แค่เปิด Not Wave
1: บริษัท1 to 1 Not จำกัดผลิตบรรจุภัณฑ์น้ำดื่มขวดเพชรสำหรับน้ำดื่มน้ำผลไม้หลากหลายขนาดหลากหลายรูปแบบและฝาขวดพร้อมบริการออกแบบฉลากและบล็อกสกรีนแบบต่างๆทั่วภาคเหนือโทร053-963-250
2: ตั้นพิมพ์มีเดียรับวางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสื่อกับตั้นพิมพ์มีเดียโทรเลย0984289823
3: Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร0984289823
4: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงได้ที่ Not Wave 9425

0: ณกำลังฟัง Northwave 94.25 ออกอากาศจากอาคาร SR Condominium ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร098-428-9823
1: ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไหวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาวน์0บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
2: สยามทีวี
3: ตั้นพิมพ์มีเดียรับวางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสื่อกับตั้นพิมพ์มีเดียโทรเลย0984289823
0: Northwave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร098-428-9823ถ้าคุณเป็นคนชอบฟังเพลง Northwave 9425เพราะกว่าฟังได้มากกว่า

Swedish baby, no, no. North Wave 9425ร้องตามได้ทุกเพลง

NorthWave 9425เพราะกว่าฟังได้มากกว่า

0: ฟังเพลงแบบไม่มีดีเจมากวนใจได้ที่ Not Wave 9425
1: บริษัท1 to 1 North จำกัดผลิตบรรจุภัณฑ์น้ำดื่มขวดเพชรสำหรับน้ำดื่มน้ำผลไม้หลากหลายขนาดหลากหลายรูปแบบและฝาขวดพร้อมบริการออกแบบฉลากและบล็อกสกรีนแบบต่างๆทั่วภาคเหนือโทร053-963-250
2: แป้นพิมพ์มีเดียรับวางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสื่อกับแป้นพิมพ์มีเดียโทรเลย0984289823
0: Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร0984289823

Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร0984289823

0: ณกำลังฟัง Not Wave 94.25 ออกอากาศจากอาคาร SR Condominium ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร098-428-9823
1: ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไหวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาวศูนย์บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
2: ตั้นทินมีเดียรับฟังแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสื่อกับตั้นทินมีเดียโทรเลย0984289823
0: Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร098-428-9823
3: ร้องตามได้แน่แค่เปิด Not Wave

0: ังเพลงเพราะต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงได้ที่ North Wave 9425
1: ตั้นพิมพ์มีเดียรับฟังแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสื่อกับตั้นพิมพ์มีเดียโทรเลย0984289823
2: บริษัท One to One North จำกัดผลิตบรรจุภัณฑ์น้ำดื่มขวดเพชรสำหรับน้ำดื่มน้ำผลไม้หลากหลายขนาดหลากหลายรูปแบบและฝาขวดพร้อมบริการออกแบบฉลากและบล็อกสกรีนแบบต่างๆทั่วภาคเหนือโทร0539632500
3: North Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร0984289823ถ้าคุณเป็นคนชอบฟังเพลง Not Wave 9425เพราะกว่าฟังได้มากกว่า

นอตเวฟ9425เปิดเมื่อไหร่ร้องตามได้ทุกเพลง

0: คุณกำลังฟัง Northwave 94.25 ออกอากาศจากอาคาร SR Condominium ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร098-428-9823
1: ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาวน์0บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
2: สยามทีวี
3: หนังฮอลลีวูดฟองย้าหนังไทย
4: หนังเกาหลีสุดฟิน
5: หนังอินดี้
6: หนังการ์ตูนหนังอนิเมะ
7: และหนังใหม่ทุกประเภท
8: ดูฟินฟินราคาเบาๆกับจอยักษ์เสียงกระหึ่มกับแพ็กเกจดูหนังเหมาจ่ายรายเดือน M-Pass จาก Major Cineplex Group
9: สุดฟินจ่าย200บาทต่อเดือนสำหรับนักเรียนนักศึกษาและ300บาทต่อเดือนสำหรับบุคคลทั่วไปให้ดูหนังใหม่ทุกเรื่องทุกรอบทุกสาขา
8: อัปเดตเทรนด์ภาพยนตร์ใหม่ๆพร้อมกันกับ M-Pass ได้แล้ววันนี้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ Major Cineplex ทุกสาขาทั่วประเทศ
9: รายละเอียดเพิ่มเติมทาง majorcineplex.com
0: Northwave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร098-428-9823
10: ร้องตามได้แน่แค่เปิด Northwave

0: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงได้ที่ Northwave 9425
1: บริษัท One to One North จำกัดผลิตบรรจุภัณฑ์น้ำดื่มขวดเพชรสำหรับน้ำดื่มน้ำผลไม้หลากหลายขนาดหลากหลายรูปแบบและฝาขวดพร้อมบริการออกแบบฉลากและบล็อกสกรีนแบบต่างๆทั่วภาคเหนือโทร053-963-250
2: ตั้นพินมีเดียรับฟังแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสื่อกับตั้นพินมีเดียโทรเลย0984289823
3: Northwave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร0984289823ถ้าคุณเป็นคนชอบฟังเพลง Northwave 9425เพราะกว่าฟังได้มากกว่า

Northwave 9425เพราะกว่าฟังได้มากกว่า

0: ณกำลังฟัง Not Wave 94.25 ออกอากาศจากอาคาร SR Condominium ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร0984289823
1: ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาวน์0บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
2: ตั้นทีมมีเดียรับฟังแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสื่อกับตั้นทีมมีเดียโทรเลย0984289823
0: Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร0984289823 Not Wave 9425เปิดเมื่อไหร่ร้องตามได้ทุกเพลง

0: เพียงแค่ฉันฟังเพลงแบบไม่มีดีเจมากวนใจได้ที่ Not Wave 9425
1: บริษัท One to One North จำกัดผลิตบรรจุภัณฑ์น้ำดื่มขวดเพชรสำหรับน้ำดื่มน้ำผลไม้หลากหลายขนาดหลากหลายรูปแบบและฝาขวดพร้อมบริการออกแบบฉลากและบล็อกสกรีนแบบต่างๆทั่วภาคเหนือโทร053-963-250
0: ถ้าพูดถึงขนส่งของคนเหนือชื่อที่อยู่ภาคเหนือมานานต้องนี่เลยนิมซีเสงขนส่ง1988สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางขาเข้าให้บริการขนส่งสินค้าทั่วภาคเหนือไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคหรือสินค้าทั่วไปทุกสิ่งสามารถส่งได้ส่งเร็วทันใจไว้ใจได้ต้องที่นี่นิมซีเสงขนส่ง1988เปิดบริการมานานมีประสบการณ์และเรายังมีสาขาครอบคลุมหลายจังหวัดทั่วภาคเหนือตอนบนภายในเขตพื้นที่8จังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่น่านพะเยาเชียงรายแม่ฮ่องสอนให้บริการวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเปิดให้บริการทั้ง23สาขาและที่สำคัญราคาไม่แพงอย่างที่คิดเพราะเราเข้าใจคนเหนือและเข้าใจงานขนส่งเป็นอย่างดีนิ่มซีเสงขนส่ง1988ส่งของสิ่งใดส่งได้ฉับไวรับได้ทันใจใช้นิ่มซีเสงสอบถามรายละเอียดได้ที่ call center สำนักงานใหญ่เชียงใหม่052-135-089หรือติดต่อสาขาใกล้บ้าน Not Wave Music Long Playให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร098-428-9823
2: ร้องตามได้แน่แค่เปิด Not Wave

0: ถ้าคุณเป็นคนชอบฟังเพลง Not Wave 9425เพราะกว่าฟังได้มากกว่า
1: บริษัท One to One North จำกัดผลิตบรรจุภัณฑ์น้ำดื่มขวดเพชรสำหรับน้ำดื่มน้ำผลไม้หลากหลายขนาดหลากหลายรูปแบบและฝาขวดพร้อมบริการออกแบบฉลากและบล็อกสกรีนแบบต่างๆทั่วภาคเหนือโทร053-963-250
2: ตั้นพิมพ์มีเดียรับฟังแผนและผลิตสูตรโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสูตรกับตั้นพิมพ์มีเดียโทรเลย0984289823
0: Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร0984289823 Not Wave 9425เปิดเมื่อไหร่ร้องตามได้ทุกเพลง

0: คุณกำลังฟัง Not Wave 94.25 ออกอากาศจากอาคาร SR Condominium ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร098-428-9823
1: ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาวศูนย์บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
2: สยามทีวี
0: ชีวิตยุคนี้อะไรอะไรก็ต้องไวประกันก็เหมือนกันไทยพัฒนาประกันภัยมีให้เลือกหลายแบบไม่ว่าจะเป็นประกันภัยรถยนต์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลประกันอัคคีภัยและประกันภัยอื่นๆบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจเครือข่ายสาขามากกว่า60สาขาทั่วไทยเคลมง่ายไม่ซับซ้อนเบี้ยประกันสบายกระเป๋า
3: wow.
0: อุ่นใจทุกเส้นทางทุกสถานการณ์เลือกประกันที่คิดเพื่อคุณจริงๆไทยพัฒนาประกันภัยจำกัดมหาชนประกันไทยที่เข้าใจคนไทยสาขาเชียงใหม่โทร0818853600 Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร0984289823
4: ร้องตามได้แน่แค่เปิด Not Wave

0: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงได้ที่ Northwave 9425
1: ทีมมีเดียรับฟังแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสื่อกับตั้นทีมมีเดียโทรเลย0984289823
2: ชีวิตยุคนี้อะไรอะไรก็ต้องไวประกันก็เหมือนกันไทยพัฒนาประกันภัยมีให้เลือกหลายแบบไม่ว่าจะเป็นประกันภัยรถยนต์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลประกันอัคคีภัยและประกันภัยอื่นๆบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจเครือข่ายสาขามากกว่า60สาขาทั่วไทยเคลมง่ายไม่ซับซ้อนเบี้ยประกันสบายกระเป๋า
3: wow.
2: อุ่นใจทุกเส้นทางทุกสถานการณ์เลือกประกันที่คิดเพื่อคุณจริงๆไทยพัฒนาประกันภัยจำกัดมหาชนประกันไทยที่เข้าใจคนไทยสาขาเชียงใหม่โทร0818853600
4: Northwave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร0984289823
2: ถ้าคุณเป็นคนชอบฟังเพลง Northwave 9425เพราะกว่าฟังได้มากกว่า

0: ำลังฟัง North Wave 94.25 ออกอากาศจากอาคาร SR Condominium ตำบลหนองป่าครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร0984289823 North Wave 9425เปิดเมื่อไหร่ร้องตามได้ทุกเพลง
1: ฝนตกทั้งที่ได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาวน์0บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
2: สยามทีวี
0: Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร0984289823ฟังเพลงแบบไม่มีดีเจมากวนใจได้ที่ Not Wave 9425

0: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงได้ที่ Northwave 9425
1: ชีวิตยุคนี้อะไรอะไรก็ต้องไวประกันก็เหมือนกันไทยพัฒนาประกันภัยมีให้เลือกหลายแบบไม่ว่าจะเป็นประกันภัยรถยนต์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลประกันอัคคีภัยและประกันภัยอื่นๆบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจเครือข่ายสาขามากกว่า60สาขาทั่วไทยเคลมง่ายไม่ซับซ้อนเบี้ยประกันสบายกระเป๋า
2: wow.
1: อุ่นใจทุกเส้นทางทุกสถานการณ์เลือกประกันที่คิดเพื่อคุณจริงๆไทยพัฒนาประกันภัยจำกัดมหาชนประกันไทยที่เข้าใจคนไทยสาขาเชียงใหม่โทร081-885-3600
3: บริษัท One to One North จำกัดผลิตบรรจุภัณฑ์น้ำดื่มขวดเพชรสำหรับน้ำดื่มน้ำผลไม้หลากหลายขนาดหลากหลายรูปแบบและฝาขวดพร้อมบริการออกแบบฉลากและบล็อกสกรีนแบบต่างๆทั่วภาคเหนือโทร053-963-250
4: แป้นพิมพ์มีเดียรับฟังแผนและผลิตสุขโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสุขกับแป้นพิมพ์มีเดียโทรเลย0984289823
1: Northwave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร0984289823

0: คุณกำลังฟัง Not Wave 94.25 ออกอากาศจากอาคาร SR Condominium ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร098-428-9823
1: ทับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
2: ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงการคลังเห็นชอบขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ต่ออีก2เดือนเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาสัปดาห์หน้ากระทรวงมหาดไทยเร่งแก้ปัญหาทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นให้แล้วเสร็จภายในเดือนนี้และเตรียมเรียกบรรจุข้าราชการรอบที่4
1: ซาอุดีอาระเบียและกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเปิดฉากโจมตีทางอากาศตอบโต้กันรอบใหม่ส่งผลให้กำลังพลของทั้งสองฝ่ายเสียชีวิตเป็นจำนวนมากมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทีมนักตบสาวไทยชนะคีร์กิสสถาน3-0เซตเก็บชัยชนะ2นัดการันตีเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิบาลรัตยาในพระบรมมหาราชวังวันที่18กันยายนพุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนจะบรรจบครบ100วันในวันเสาร์ที่19กันยายน2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานดังมีรายการต่อไปนี้วันศุกร์ที่18กันยายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัญญาสภาเวลา 17:00 นเสด็จเข้าพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกลองชนะปีพาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทร์